0: ฮอตชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ความปลอดภัยนายอนุทินชาญสหพันธรัฐรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นยังรวมถึงประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุด
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น
3: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีและเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพและที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการพลังงานดีขึ้นแต่เมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซีย
4: ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือการที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้มีการเดินเรือโดยเสรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ระบุว่า3 วันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็เรือสัญชาติอื่นๆเนี่ยที่ค้างอยู่จำนวนมากมันก็คงจะทำให้สถานการณ์เรื่องพลังงานดีขึ้น
3: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากเท่ากับระดับเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายนั้นคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอีกประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
5: ในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อกใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
3: เช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะที่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกชวิสาประทุมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤต

0: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แม่สอดและมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก รมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้แม้มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคามะพร้าวโดยตรงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินค้ามะพร้าวไทยในระยะยาว
2: เรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือฉลากถ้าฉลากเนี่ยเขียนว่า 100% แล้วไม่ 100% นี่ถือว่าหลอกลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกจุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดปัญหา
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่4 อบต.กำมะลาตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนบ้านสนูตำบลนรงอำเภอศรีนรงจังหวัดเชียงรายที่หมู่3บ้านหนองปาโกตำบลหนองปาโกอำเภอดอยหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดชะอวดตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางและพยายามกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นผู้นำประเทศเพียงคนเดียวที่มีความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลและหากว่าตัวเขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่กล่าวโจมตีพันธมิตรที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวนายเจดีแวนส์ยังเน้นย้ำว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า2ใน3ที่ใช้ในการป้องกันประเทศของอิสราเอลล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของชาวอเมริกันและเป็นเงินภาษีประชาชนชาวอเมริกาทั้งสิ้นซึ่งสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลคิดเป็นมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี อย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อถ้อยแถลงดังกล่าว
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ประณามบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐสำหรับข้อเรียกร้องที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นวาระที่ไม่อาจย้อนกลับคืนและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนางคิมโยจองยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพตามกฎหมายของเกาหลีเหนือที่มีไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นพร้อมเตือนว่าใครก็ตามที่พยายามจะละเมิดผลประโยชน์หลักของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและจะชักนำหายนะมาสู่ตนเอง
0: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย202รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว875รายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ23ทางด้านนายแพทย์เวสซัมมันคูลาแห่งแอฟริกา CDC กล่าวว่าสถานการณ์ที่น่ากังวลในเวลานี้คือการติดตามผู้ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกอาทิอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูกำลังเผชิญกับความขัดแย้งและการพลัดถิ่นครั้งใหญ่จนทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาโดยเฉพาะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
1: องค์การอาหารและเกษตรหรือ FAO และโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ WFP ออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้โดยร้องของเงินสนับสนุนจำนวน202ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า8ล้าน8แสนคนใน22ประเทศอาทิเคนยาซูดานและยูกันดาประเทศเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งอุทกภัยและพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเอเชียภูมิภาคแปซิฟิกละตินอเมริกาและแคริบเบียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม A เม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 นและกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก2-3เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลการียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-0เซต25-22 25-20 25-17เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย2-0เกม21-10 21-9มาเข้ารอบปั่นรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม13-21 20-22อยู่เส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัตนพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก2-0เกม21-15 21-19สุภักกับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยา คู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม21-15 21-17พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่25-30มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศไม่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความร้อนครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความร้อนพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
9: 1นาทีกับกปท.
10: กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทาง สามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉี่ยวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการ

0: ้รถบนท้องถนนโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์รย.12ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่2ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงน้ำลงของทุกวันจะมองเห็นสันดอนทรายและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดวิธีการเก็บหอยหลอดคือการนำปูนขาวไปหยอดบริเวณรูของหอยหลอดหอยหลอดจะพุ่งตัวออกจากรูโผล่ขึ้นมาให้จับต้องรีบเก็บใส่ภาชนะมิฉะนั้นหอยหลอดจะมุดดินหนีลงไปอยู่ลึกกว่าเดิมสิ่งที่ควรระวังคือไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา
10: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07520หัสสถานี07520704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร08018040606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
11: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
12: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
13: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
14: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการ

0: ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เฮ้ามันยังหลับเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-53

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมา

0: ที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี0752รหัสสถานี0752070404ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร
7: 080-194-5318เด้อพี่น้อง

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณ

คักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้อง

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

คนอีสานเฮานั่นกินข้าวเหนียวจำปาแดกอย่าไปแหวกเครื่องมันไปหลงย่องผู้อื่นเขาศาสนายังบ่เศร้าวัฒนธรรมเฮายังค่อยเจ้าสานต่อของดีมีอยู่แล้วอย่าลืมถิ่มเป้าดายพี่น้องเอ้ยช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านรับฟังรายการพาล่าพาเพลินดำเนินรายการโดยนักแกะรายการปุ๊กเสกเอกโซเล่เซิร์นมวนได้แล้วครับผม

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอได้ครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรวดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดง
9: ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกบ้อนทุกหมองทุกแก่นะครับทุกอำเภอทุกจังหวัดกันแล้วกันนะครับสำหรับการดูแลเบิ่งแย่งสวนยางเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตหลายๆเฮ็ดจังได๋น้ำยางสิมีคุณภาพนอกจากการดูแลทางดินโดยการให้ปุ๋ยแล้วมันก็มีอีกหลายๆวิธีได้ฮีพอยแม่นะครับบางพื้นที่บางสวนบางเจ้านี่ก็โอ้หาน้ำยาท่าหนายางหาสารเหล่งเด้หาตามท้องตลาดนี่ล่ะหามาใส่หามาท่าซะเด้ท่าแล้วเป็นยังไงบ่ติโอ้ยท่าแล้วน้ำยางมันก็ไหลดีแล้วเบาเอกเพิ่นว่าแต่ว่าใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้ว้ายต้นยางส้มตัวบาดนี้สิตายแล้วบ่ตายแล้วซั่นตัวผ้ากันตกอกตกใจซั่นตัวส่วนมากสารท่านายางตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมันสิเป็นสารเหล่งบอกง่ายๆพอท่าไว้แล้วนี่กรีดลงไปนี่ไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงซั่นน่ะเพราะว่าน้ำเลี้ยงนี่มันเอาไปขายบ่ได้น้ำเลี้ยงนี่มันมีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีผลิตน้ำยางได้หลายแต่ว่าพอกรีดบาดมันไหลปนออกมากับน้ำยางซะเด้บาดนี่มันเลยเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเปลือกกระแข็งหน้ายางกับไม้เชื่อโลกเชื่อล่าต่างๆก็รบกวนคิดกวนใจได้บ่านี่โอ้ยพากันนักอกนักใจซะได้อีพ่อยแม่ก็ได้มื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนําผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ํายางโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ว่าติอีพ่อยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าป้องกันได้ดีดีนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่โอ้เปลือกหุ่มเร็วตัวหายไวไวแผลบ่บอบช้ำนะครับในการกรีดครั้งต่อไปนี่แผลสิบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วไล่สารตกข้างปลอดภัยกับผู้ใส่นะครับขนาด500ซีซีหรือว่าขนาดเครื่องลิตรนี่แหละสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับ500ซีซีท่าได้500ต้นนะครับป๊าดโถมาได้หลายแต่เบาอีกราคาก็บ่แพงครับขวดนี่ราคา350บาทนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองนี่ราคาเพชรให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาประหยัดและที่สำคัญครับต้นยางบ่ส้มต้นยางบ่ตายก่อนกำหนดหน้ายางบ่ตาย1มันเป็นทั้งยาบำรุงเป็นทั้งยารักษาบอกง่ายๆมันบ่แม่นสารเหล่งนะครับตัวนี้ เป็นยาบำรุงซะบอกให้เข้าใจง่ายๆต้นยางกับผลิตนำยางได้ตามปกติพอกรีดแล้วเปอร์เซ็นต์นำยางคุณภาพนำยางนี่ดีดีย่ามหยอดนำกดจังสี่คน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยล้วนแล้วนะครับเพราะว่ามันบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนี่สิไปซอยขยายท่อนำยางเฮ็ดให้ท่อนำยางบ่อุดตันแล้วไปปิดท่อนำเลี้ยงไว้บ่ธรรมดาเด้เฮ็ดให้ไหลแต่นำยางนำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับกรีดทุเทือนี่ว่ามันกรีดกกหิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยพุ่นแล้วเปลือกมันนิ่มหลายเปลือกมันนิ่มแห้งนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วสวนผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานี่ว้ายพ่อไอ้แม่เอ้ยถ้าไป 2-3 เทื่อท่านล่ะหายเกลี้ยงตับเลยเด้พวกเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่เห็นโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนี่ดิโอ้ยว่ามันปอบพ่อพระยานคักยานแน่รับรองว่าปัญหาเรื่องเชื้อราหายไปจากสวนอีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองของแท้ต้องฉลากสีทองเท่านั้นอีพ่อไอ้แม่ของแท้ต้องฉลากสีทองเท่านั้นเด้ออีพ่อไอ้แม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากสั่งซื้ออยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเบิดไปนะครับเรื่องของเปลือกแข็งนำเลี้ยงหลายเชื้อรากวนคิดกวนใจสิเบิดไปนะครับคันได้ใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่า

นใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งตำบลย่อนะครับอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรเดี๋ยวสิคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับแนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญครับ
1: แม่ชื่อว่าดาลุนีน้ำแก้ว
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่58หมู่9
0: ครับ
1: บ้านดอนดูตำบลย่ออำเภอคำเกินแก้วจังหวัดยะโสธร
0: ครับผมซื้อคุณแม่ดารุณีเนาะ
1: ค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อว่าจังไหนครับ
1: แม่ใจค่ะ
0: คุณแม่ใจ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ดารุณีซื้อหลีดารุณีน้ำสมุน
1: น้ำแก้วค่ะ
0: น้ำแก้วเนาะแม่เนาะอันนี้เขาเอิ้นบ้านดอนดูแม่นบ่
1: ค่ะเป็นดอนดูค่ะ
0: ถามคุณแม่ก่อนเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดจังไรแม
1: ่25ไร่ค่ะ
0: ฟาดเกือบ 2,000 ต้น25ไร่เป็นจังไดแม่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมานี่ผลผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนี่มันดีบ
1: ่ก็ดีอยู่ค่ะ
0: แรกๆแม่นบ่แม
1: ่ค่ะก็ดีก็ได้ดีอยู
0: ่ครับเพราะว่ากินมาเรื่อยๆมันเป็น
1: ยังไงกินมาเรื่อยๆก็ว่ามันดีอยู่นี่แล้วเฮ็ดสวนยาง
0: ครับ
1: ว่ามันดีกว่าแนวอื่นอยู
0: ่ว่ามันดีกว่าแนวอื่น
1: ค่ะ
0: บอกถึงเรื่องผลผลิตเป็นยังไงแม่กีดยางนี่น้ํายางมันไหลดีบ่แรก
1: ๆก็ไหลดีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะบ้านนี่โดนไปโดนมามันก็บ่ค่อยจะออกเนาะ
0: หือแรกๆนี่ยางนุ่มยางสาวอยู่กินมันก็ไหลดีอย
1: ู่ค่ะบ้านโดนมามันก็มันก็
0: เริ่มไหลกระพริบกระพอย
1: แม่นต้นออกต้นบ่ออกเนาะ
0: ต้นออกต้นบอก
1: ค่ะ
0: แล้วคุณแม่ใจนี่ได้ไปหาน้ํายาท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่ไปหาอยู่ท้องตลาดอยู
0: ่โหเขาตามท้องตลาดทั่วไป
1: เออเขาว่าจังได๋ก็เอามาลองกันเบิ่งเนาะมันก็บ่ดีปานใดแล้วเนาะก
0: ็มันเป็นจังได๋คุณแม่ตามท้องตลาดทั่วไปมันบ่ด
1: ีเอามาใส่เบิ่งมันก็ออกมามันน้ํามันนี่หลายเนาะน้ํามันออกหลายน่ะแม
0: ่โหน้ําเลี้ยงนี
1: ่ค่ะน้ําเลี้ยงมันออกหลาย
0: เปลือกเป็นจังได๋คุณแม่
1: เปลือกก็แข็ง
0: เปลือกก็แข็ง
1: เออยางมากรีดนี่แข็ง
0: หัวสั้นทีเที่ยคันแม่นใส่หมอแป๊ดอยู่หมอแป๊ดสั้นกึ๊กๆคุณแม่นบ่
1: แม่น
0: ปานนั้นก็ยังใส่อยู่แม่นบ่คุณแม
1: ่ก็ว่าอยากลองเบิ่งเนาะก็บ่ฮู้นะก็เลยเอามาลองเบิ่งเขาว่าอันใดดีก็พากันมาลองเบิ่งนั่นน่ะ
0: อยากทดลอง
1: อยากทดลอง
0: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ให้ผลผลิตเพิ่ม
1: ก็อยากได้เพิ่มเนาะ
0: ครับบัดนี้ถามคุณแม่ก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุคุณแม่ฟังวิทยุบ
1: ่ฟังกะบ่แม่นสิเป็นอาทิตย์เพิ่นบ่พอเพิ่นฟังนะพากันฟังอยู่ให้ละเป็นกีดยาง
0: อยู่ให้พากันกีดเออให้ฟังฟังแรกๆนี่เชื่อบ่แม
1: ่ก็อย่าเชื่ออยู่อันเอามาลองมึงก็น่าเพิ่นว่าเว้ากันเนาะเออขายยางแล้วเดี๋ยวเฮาได้เงินเฮาไปซื้อมาลองมื้อจะขวดพากันเว้ากันเนาะกับเพิ่น
0: จังได๋ก็เคยใส่อยู่แล้ว
1: เพราะว่าเฮาเคยใส่อยู่แล้วว่าซั่นเนาะฟังเพิ่นเว้าคือจังว่าเป็นตัวดีเนาะพากันฟัง
0: ของบ่ดีก็ใส่มาแล้ว
1: แม่น
0: อันนี้ฟังมึงคือส่ง
1: สีของอาทิตย์นึงนี่ล่ะพอเลยว่าเอาปุ๋ยอีหยังก็มีบ่เพิ่นว่าเนาะ
0: ครับ
1: ปุ๋ยใส่ม่อนใส่หยังเฮาก็ปลูกมันปลูกหยังเพิ่นว่าเนาะเอามาใส่ยางมึงก่อนเพิ่นว่าเนาะ
0: โอ
1: ้นั่นล่ะ
0: ก็เลยเอาโซเลพาราใส่กับยาง
1: ก่อนโทรหานั่นล่ะต้องจําเบอร์โทรไว
0: ้จําเบอร์โทร
1: จดเอาโทรศัพท์2ตัว
0: จดจากมือจดเบอร์โทร
1: ก็จดยังสมองนึงนี่ล่ะ
0: โอ้
1: เปิดวิทยุก็ไปก็มาหั่นล่ะมือเก่าค่ะ
0: ครับบัดนี้ถามคุณแม่ก่อนพอใส่แล้วมันเป็นยังไงแม่แปลกหูแปลกตา
1: ใส่แล้วมันก็ดีแล้วยางมันก็ออกเลยเนาะเอามาทาแล้วน้ํายางมันไหลออกมาเลยมันบ่มีน้ําเลี้ยงน้ํายางอ่ะนะคะ
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
1: บ่
0: น้ํายางนี่ไหล
1: มีแต่น้ํายางออกมาเลย
0: น้ํายางขาวนวลจัง
1: ซี่ค่ะขาวนวลจังซี่ล่ะแม่จังซี่ล่ะค่ะ
0: ครับบ้านนี้น้ําเลี้ยงมีบ่คุณแม
1: ่บ่มีเลย
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
1: บ่มีแต่น้ํายาง
0: เปลือกเป็นยังไงเปลือก
1: เปลือกนี่นิ่มเลย
0: โอ้เปลือกนิ่มเห็นเห็นมันบ่แม
1: ่กีดเข้าไปนี่นิ่มเมื่อยเฮาเลยเปลือกมันนั่น
0: ประทับอกประทับใจบ
1: ่โอ้ยพ่อเอ้ยว่าซั่นล่ะเอาเต็มๆน้ําโซเล่เด้อเบิดก็โทรหาเพิ่นให้เพิ่นมาส่งเลยว่าซั่นล่ะ
0: นี่แสดงว่าคุณแม่ใจนี่ประทับอกประทับใจกับโซเล่พารา
1: พ่อมากพ่อว่าสิเอาบ่อย่างนําเพิ่นเออพ่อว่าย
0: ังสิใส่ต่อบ่คุณแม่
1: สิใส่ต่อล่ะเนาะ
0: เฮาบักตายปลากันไปข้างนึงบ่เนาะ
1: แม่นสิใส่ประจําเลยพ่อว่าปุ๋ยเฮ็ดมันเฮ็ดหยังนี่พ่อว่าคันมันเพิ่นปลูกมันแล้วถอนมันแล้วสิเพิ่นมาทายเอาเลยเพิ่นว่าหัวมันเพิ่นมันว่าเนาะสิใส่ของโซเล่แล้วล่ะว่าคุยก็ได
0: ้เพราะว่าถือใจโซเล่พาราแล้ว
1: แม่นเพิ่นถือใจคักแล้ว
0: อยากให้คุณแม่ใจนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่

0: ได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณแม่ที่เพิ่นบอกท่านให้หูจักโซเลพาราบอกให้เพิ่นฟังคักๆเชิญชวนเพิ่นจักหน่อยว่าคุณแม่ใจใส่แล้วเป็นจังได๋เชิญครับ
1: อันเชิญเด้อพ่อแม่พี่น้องมาใส่อันโซเลเด้อแม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดี
0: ครับ
1: น้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยัง
0: อ
1: ันยางก็หนักเอาไปขายนี่กันดักว่ามันหนักหลายเติบละไปตามที่ใส่มา
0: น้ำหนักได้หลายกว่าเก่า
1: ได้หลายกว่าเก่าค่ะมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่านี่ขนาดใส่2ขวดเนาะ
0: ขนาดเฮาก็ใส่2
1: เออเฮาก็ใส่2ขวดได้นี
0: ่ใส่เป็นลัง
1: ได้ใส่เป็นลังไปขายแต่ละเที่ยวได้เงินคักอยู่นั่นแล้ว
0: แสดงว่าผลผลิตนําเรื่องของน้ํายางนี่คุณแม่ได้หลายกว่าเก่าได้เพิ่ม
1: ได้เพิ่มกว่าเก่า
0: เฮา
1: ได
0: ้หลายกว่าเก่า
1: ได้เงินหลายกว่าเก่าค่ะมันสิหนักกว่ากันเวลาเฮาแกะนี่สิบ่ติดโปติดหยัง
0: มัน
1: สิอันมันแน่นมันหนักเลยนะเฮาไปขายนั่น
0: เพราะว่าใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปนี่ว่ามันขนมโคก
1: โอ้ยไปคนเธอสิอันนี้เนาะ
0: จงเลี้ยงจงเล
1: ี้ยงจงเลี้ยง
0: พอใส่ตัวนี้คนโดน
1: บ
0: ่แม
1: ่บ่บ่บ่โดนข้าวเดียวย้อนกดลงไปนี
0: ่คนจงเลี้ยง 2-3 บาทแล้วเลย
1: แล้วเลยยังว่า
0: ครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดนะครับฟังผมกับคุณแม่ใจคุยกันแล้วนะครับอย่าเฝ้าเชื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพารา
1: คุ้ม
0: เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดจังได้กับบทสะดุดมีดนะครับและที่สำคัญเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยหายแท้แน่นอนนะครับ
1: ราดำค่อยจางๆออกไป
0: ครับผม
1: มันดำของแม่นั่นแม่ไปเบิ่งค่อยเริ่มจางออก
0: สำหรับมื้อนี้นะครับมีความสุขสุภูสุคนจะเก็บจะจนร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับผมเอกโซเลกับคุณแม่ใจฝากไว้สมีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พารานี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ท่านให้ใส่กับให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินนะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโล่งลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่
0: ๆหางยาวๆ มีหนวกมีเขาม ีเท้ามีนิ้วมีเล็บและข้าวแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: อายาอาจารย์ครับผ
1: ม
0: ว่าเอาแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์
1: อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดไล่ว่าหัวเรียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึงเจ็ดหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเรียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวอ่ะ

0: อุ๊ยยาอุ๊ยไอ้อาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าครับอาจารย
1: ์บ่ก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่เป็นไง
0: มังก็กินอะไรไม่หลายผู้เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: 哎呀，我참아아네아장ครับปุ๋ปุ๋เหลียวกองครับอาจารย
1: ์อะไรอีกเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็งล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมากองรู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: 哎呀，折了啊！大呢啊，大จริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็ดก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกเลิกว่าไม่สักไม่เสิร์ฟให้เรื่องอีกแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีลีครับอาจารย์ผมจะไม่ต้องเจ็บตัวเข็ดจนตายไม่เอาอีกแล้ว
2: ทุกมื้อนี้น้ำยาท่านายางตามท้องตลาดก็มีหลายมีหลายรุ่นมีหลายสูตรมีหลายยี่ห้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่เลือกบ่หวาดบ่ไหวพุ่นแล้วสิเลือกใส่แต่ละเทื่อแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัทก็ว่าแต่ของแก่ของคักว่าแต่ของแก่ของดีเด้ใส่แล้วมันสิเป็นจังซั่นเป็นจังซี่เกษตรกรหลายท่านก็พากันทดลองพากันเอามาใส่ในสวนยางแก่ของบางมองบางพื้นที่ใส่ไปแล้วก็เกิดปัญหาตามมาภายหลังเพราะว่าน้ำยาท่านายางส่วนมากตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันสิเป็นสารเหล่งนะครับพอเฮาใส่สารเหล่งกับสวนยางเฮาพอเฮาทาลงไปแล้วมันไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางซะเด้คันน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายๆมันก็เฮ็ดให้ต้นส้มนายางตายหนึ่งเปลือกแข็งหน้าแห้งเลยเฮ็ดให้เกิดโรคต่างๆในสวนยางแก่ของบ่ว่าสิเป็นพวกเรื่องของเชื้อรานะครับราดําราชมพูราหน่อยอย่างสิโอ้ยกวนคิดกวนใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอยู่ทุกปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีหน้าก็เป็นแล้วก็เศร้าๆแล้วก็เป็นอยู่พ่อพนันนะครับสําหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลมีของดีมาฝากอีพ่ออีแม่นะครับมีแนวมาแนะนําพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ็ดจังไหนสิลดต้นทุนเฮ็ดจังไหนผลผลิตสิเพิ่มเฮ็ดจังไหนน้ํายางสิเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงๆเปอร์เซ็นต์ยางหลายๆนะครับโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสารเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วในที่อีพอยแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาไปซอยขยายท่อน้ำยางนะครับเพื่อให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้นะครับแผลไม้ที่กรีดลงไปนี่แผลบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไว้ท่านอกท่านใจนะครับป้องกันยับยั้งรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองไปนี่ได้วายตายเกี่ยงตับพุ่นไอ้พ่อยแม่หาบ่พอพุ่นล่ะครับสำหรับเรื่องของเชื้อรานะครับเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดว่าไม่กรีดก็งิ้วพุ่นล่ะนะครับเปลือกนิ่มขนาดเปลือกยางก็บ่แห้งหน้ายางก็บ่แข็งก้อนยางที่ได้มานี่ติว้ายก้อนแน่นก้อนแกนน้ำหนักดีบ่เป็นโฟมบ่เป็นฟองอากาศบ่รีบบ่ฟอนะครับไปนอนข้างคืนจังซี่ตื่นมายามมื้อเช้าขึ้นตาสร้างนี่ว้ายว่ามันท่อใดอีกท่อนั้นเลยอีพ่อไอ้แม่นะครับน้ำเลี้ยงแทบสิบ่มีเลยนะครับกับการใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีสามารถทาได้500ต้นนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับคันพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผ้ากันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ามถึงน้ำบ่ต้องท่าอีกบ่ต้องท่าซ้ำครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ประหยัดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆตําบลหลายๆอําเภอหลายๆจังหวัดนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยโอ้ยบ่าวเอกโซเล่ข่อยมาออนซ่อนคักแท้สําหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโอ้ยออนซ่อนแห้งได้ยันนี่ใส่แล้วนี่โอ้ยถืออกถือใจแห้งใส่แล้วใส่อีกได้ยันเพิ่นว่าแม่นความเจ้าเว้าอีหลีเปลือกกะนิ่มกรีดกะง่ายน้ำยางนี่เข้มข้นน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีน้ำเลี้ยงนี่แทบสิบ่มีเลยนะครับเปลือกนิ่มว่ามันกรีดโกงิ้วว่ามันกรีดโกกล้วยพุ่นละสันเด้เพิ่นพากันว่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่บ่ท่านได้เคยใส่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับ โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอยากให้ผลผลิตดีอยากได้ผลผลิตหลายก้อนยางแน่นๆก้อนยางแก่นๆเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์สูงก้อนยางบ่รีบบ่ฟอน้ำหนักดีดีนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับ

0: 帕辣披面法西汤，索雷帕辣披面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่าย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520 ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์

0: ตอบวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
6: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์ก็ที่สิบขอให้ดวงถึงไม่พอได้ก็สู้ชอบที่ยื้อกลางจนสิ้นถิ่นได้เกินร้อยระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดตากเก่าระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้

少来怕辣拼命发谁汤，少来怕辣拼命发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้อง

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

少嘞怕辣皮面发洗汤，少嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบ

0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่

0: ื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

คนอีสานเฮานั่นกินข้าวเหนียวจำปาแดกอย่าไปแหวกเครื่องมันไปหลงย่องผู้อื่นเขาศาสนายังบ่เซาวัฒนธรรมเฮายังค่อยเจ้าสานต่อของดีมีอยู่แล้วอย่าลืมถิ่มเปล่าใดพี่น้องเอ้ยช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านรับฟังรายการพาล่าพาเพลินดำเนินรายการโดยนักแกะรายการปุ๊กเสกเอกโซเลเซิร์นมวนได้แล้วครับผม

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอได้ครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรวดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดง
9: พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ยังพากันหลงผิดยังพากันหาสื่อมาใส่หาสื่อมาท่าอยู่สำหรับสารเหล่งทั่วไปตามท้องตลาดนะครับเพราะพี่น้องเกษตรกรพากันมีความรู้สึกว่าท่าแล้วมันได้ผลผลิตหลายน้ำยางได้หลายมันก็สิเฮ็ดให้ได้เงินหลายชีวิตความเป็นอยู่การอยู่การกินการดำเนินชีวิตในแต่ละมื้อแต่ละเว้นก็สิมีความสุขนั่นคือความคิดของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านนะครับมันก็เป็นความคิดที่ถูกอยู่ครับบ่ได้ว่าคิดผิดเด้แต่ว่าสิ่งที่ตามมาจากการใส่สารเหล่งหรือว่ายาท่าหน้ายางที่เป็นสารเหล่งเป็นน้ำยาเหล่งนี่มันสิเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเปลือกแข็งกรีดยากหน้ายางตายหนึ่งต้นยางตายก่อนกำหนดนั่นเห็นบ่ผลเสียที่ตามมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับคันหลีกเลี่ยงได้ก็ควรสิหลีกเลี่ยงหาแนวดีๆมาใส่หาแนวดีๆมาท่านะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดมีดซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่แผลสิหายเร็วหายไวเปลือกหุ่มเร็วๆนะครับเห็นผลไวปลอดภัยกับผู้ใส่ยางแน่นอนนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมบ่แม่นสารเหล่งบ่แม่นสารเหล่งเด้พี่น้องเป็นยาบำรุงนะครับแห้งใส่หลายแห้งดีนะครับมันสิบำรุงต้นยางไปในโตเลยนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาอายุยืนอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตสูงให้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยน้ำยางได้หลายเปอร์เซ็นต์ยางเข้มข้นนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมนะครับสิซอยป้องกันเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าข้นเน่าได้ดีดีนะครับถ้าลงไปแล้วนี่ที่ห้วยผลผลิตนี่โอ้ยบ่ธรรมดานะครับเวลากรีดนี่ไหลน้ำมีดลิ่ๆๆๆปุ๊นเด้ไหลแบบสม่ำเสมอนะครับไหลแบบสม่ำเสมอและที่สำคัญบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมครับมี2ขนาดให้เลือกใส่นะครับมี2ขนาดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้เลือกใส่นะครับสำหรับขนาด500ซีซีนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้น อีกขนาดนึงครับขนาด 1,000 ซีซีนะครับขนาด 1,000 ซีซีสามารถท่าได้ 1,000 ต้นปึ๊ดนะครับโมเมนต์หน่อยๆสร้อยให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นยางบ่ส้มนายางบ่ตาย1ลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมทั้ง2ขนาดนะครับสำหรับสูตรน้ำแดงดูดซึมไว้ฟ้าสีเขียวนะครับก็คือซื้อนั่นแหละอีพอยแม่นะครับถ้าลงไปแล้วก็ดูดซึมไว้เห็นผลเร็วท่านอกท่านใจนะครับน้ำยางไหลสม่ำเสมอโซเลพาราพรีเมียมครับขันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ามบ่ต้องท่าไม้บ่ต้องท่าซ้ำนะครับฝนตกห้ามบ่ต้องท่าไม้บ่ต้องท่าซ้ำลอกกรีดได้เลยนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้อีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเสื้อพ่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ล่องเบิ่งนะครับมียางอยู่20 30ไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักแถว2แถวเอามาท่าเบิ่งจักแถว2แถวเบิ่งก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องล่องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกครั้งนึงครับ0916840475ใส่แล้วดีนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าใส่แล้วถูกใจคักมากแห้งมากหลายสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมนะครับสะดวกแบบใดมากแบบใดเลือกใส่ได้เลยครับผม

กค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะนางอภรตะวังทันค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านหนองโบตำบลหนองโบอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: คุณแม่อาพร
1: ตะวัง
0: ทันนะครับ
1: ค่ะอ
0: ยู่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัว
1: ค่ะ
0: อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนาะ
1: ค่ะ
0: ถามคุณแม่อาพรก่อนเฮ็ดหยังจังไรคุณแม
1: ่15ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดประมาณ15ไร
1: ่ค่ะ
0: พ่ออยู่พ่อกินบ
1: ่ลุ่มๆดอน
0: ๆลุ่มๆดอนๆแสดงว่าแต่พ่ออยู่พ่อกินอยู
1: ่ค่ะ
0: อังลุ่มๆดอน
1: ๆค่ะ
0: ปีได้ไร่ก็ได้ไร่แล้วแต่ละค่าหยังเนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ถามก่อนบาดนี่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดกีดยางมานี่ผลผลิตเป็นในจังไดแน่ตั้งแต่เริ่มต้นมาบอกให้พี่น้องเพิ่นฟังกันนะ
1: มันก็ได้แน่บ่ได้แน่นี่แล้วนะเอ้ย
0: โอ้ที่แรกนี่มันก็ได้แน่บ่ได้แน่แม่นบ่
1: ค่ะ
0: ขั้นตอนที่ผลผลิตยางพาราเฮาผลผลิตรถนี่มันไหลกระท่อนกระแท่นไหลกระปิดกระปอยไหลบ่สม่ำเสมอนี่เคยไปซื้อน้ำยาทาหน้ายางมาใส่บ
1: ่เคยค่ะนะ
0: ไปซื้ออยู่ใส
1: ่ซื้อน้ำร้านน้ำนี่ในเมืองที่หมู่เว้าก็ไปซื้อน้ำหมู่นั่นน่ะ
0: โอ้หมู่หมู่เขาเจ้าเว้าให้ฟังผู้ใดเว้าให้ฟังว่าดีก็เมียนน้ำเขาเบิดแล้วพี่ก็แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อตัวนี
1: ่หลายยี่ห้ออยู่ค่ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยใส่ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ใส่ซื้อมาใส่บางยี่ห้อก็ไหล 11:00 น.ก็ยังบ่ได้ยอดนั่นน่ะเพิ่นสิออกอยู
0: ่บ่ได้โอ้ไหลบ่หยุดบ่เซาจังเทื่อ
1: ปัดเวลาเฮามาสิคาร่นน้ำกดนะหัวหน้า
0: พ่อยอดน้ำกด
1: เดาผิดเดาถือแล้วเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: คาร่นลงก็คือเอาน้ำแห้งเอาน้ำใส่มันบ่ข้นขึ้นน่ะนะ
0: มันโอ้มันบ่ข้นมันน่าเหนียว
1: ค่ะ
0: มันเป็นยังไงน้ำเลี้ยงมันปนมาหลายบ
1: ่น้ำเลี้ยงหลายค่ะหัวหน้า
0: โอ้น้ำเลี้ยงหลายบาดพ่อยอดน้ำกดมันก็เลยข้นเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงน่านคนเสียเวลาแม่นบ
1: ่ค่ะมันเป็นต้องล้างต้องล้างไปนั่นนะ
0: บาดคิดแต่ว่าน้ำกดจะคล้องยอดหน่อยยอดลงไปอีกดิบาด
1: ค่ะ
0: ก็บ่แข็งคือเก่า
1: บ่เขาน่ะ
0: บาดนี่เปลือกเป็นยังไงในตอนใส่ของตามท้องตลาดทั่วไป
1: เปลือกเพิ่นจะแข็งแล้วนะ
0: เปลือกแข็ง
1: ค่ะ
0: กรีดหัวสั่นเที่ยวๆพุ่นดิ
1: จ้า
0: บ่แม่นไข่นกตกลงใส่หัวเลื่อยอยู่ติมันนอนมันกระเทือน
1: จักบงจักไปสั่งแล้วนะค่ะ
0: ป้านี่ถามคุณแม่อาพรก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใดก่อน
1: โซเลพาราน่ะฟังในวิทยุ
0: ฟังในวิทยุ
1: แล้วก็โทรทัศน์นำ
0: เบิ่งโทรทัศน
1: ์ค่ะ
0: เบิ่งฟังวิทยุ
1: ค่ะ
0: เสือเลยบ่ที่แรกได้ยินมาก
1: ับบ่อยากซื้อแล้วเพราะว่าเฮาเคยลองมาหลายยี่ห้อแล้วนั่นนะ
0: เออลองมาหลายยี่ห้อแล้วบ่อยากซื้อปานใด
1: ค่ะ
0: บาดใส่เวลาโดนบ่ก่อนสิตัดสินใจซื้อ
1: บ่ได้โดนได้หัวหน้าเอ้ยบ่ได้โดนก่อนสิตัดสินใจซื้อนี่นะ
0: ครับ
1: บัดนี้รถเพิ่นมีตัวแทนจำหน่ายเนาะหัวหน้าเนาะครับ
0: มีตัวแทนจำหน่ายมาเว้าให้ฟัง
1: มาเว้าให้ฟังรถตัดสินใจลองเบิ่งก่อนนะเบิ่งฟังอยู่บ่วิทยุเพิ่นสิถามเฮานั่น
0: ครับ
1: ไปเอาไปใช้ลองเบิ่งเพิ่นว่า
0: ครับ
1: ก็พอดีเอามาใช้ลองเบิ่งหัวหน้าเอ้ยทรงพฤศจิกาธันวาน่ะเนาะเฮาได้ขาย5มีถือว่าสุดๆเลยได้ถือว่าได้
0: ในช่วงนั้นแม่นบ่
1: ค่ะ
0: 5มีนี่คักแล้วแม่น
1: คักเลยเพราะว่าอากาศก็เย็นเนาะ
0: อากาศเย็น
1: ปัดเวลามาใส่อันโซเลบัดนี้นะ
0: ครับเป็นจังได๋แน่เว้าให้ฟังกันน่ะ
1: ใส่ทรงกลางกุมภานี่แหละหัวหน้าเอ้ย
0: ช่วงหน้าแล้งนี่ช่วงคนพักยางดีๆนี
1: ่ค่ะกําลังว่าสิปิดได้หัวหน้าเอ้ย
0: อ้
1: อเอ้าว่าแล้วงานถาดนี่ปิดเป็นจังได๋ก็ปิดหัวหน้า
0: เดือน3งานถาดแล้วนี่ค่อยปิดแท้ล่ะบัดนี
1: ้ปิดพอดีมาเอาโซเลทา
0: ครับมันเป็นยังไง
1: บัดนี้ก็จากที่เคยได้ขาย5มีด6มีดเฮาก็ได้ขาย4มีด3มีด
0: 3มีด
1: ค่ะ
0: อันที่เห็นล้วนจุโกอยู่นี่จักมีดติ
1: 3มีดเข้านะ
0: ข่อยว่าแล้ว3มีดพี่น้องนี่3มีดเด้นี
1: ่3มีด
0: ถามคุณพี่อาพรก่อนถูกใจบ
1: ่ถูกใจค่ะ
0: ยังสิใช้ต่อบ
1: ่ใช้แล้วเนาะโหนาขนาดคนอย่างเป็นยังว่ารวยรวยรวย
0: คุณพี่อาพรคนอย่างมันว่ารวยรวยรวยรวย
1: รวยบ้านกันยังว้าวนำกลว่ารวยรวยรวยว่าซ
0: ะโอ้นี่ข้าถาได้พี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างฟังผมกับคุณแม่อาพรเว้ากันนี่คนไปนำให้ว่ารวยรวยรวยไปนำว่าสันเพิ่นว่า

0: อบ
1: 3เมตร
0: ค่ะ
1: มันบ่รวยมันสิอยู่ได้ติล้นโปบันนี
0: ่บัดนี้ก็คิดว่าผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะ
1: ค
0: นกี้สิตายบัดนี้นํามาเจอโซเล
1: แล้วเห็นว่าต้องกันพี่น้องคุณแม่พอดมาบ้านนี่กกยางสิบ่ตายเพราะว่าน้ําเลี้ยงมันบ่ค่อยมีเนาะน้ําเลี้ยงมันบ่หลายแต่คนนี่สิตาย
0: คนสิตายก่อน
1: สิตายย้อนหยัง
0: ตายย้อนมื
1: ้อโอ้มันมื
0: ้อน้ํายาพอหลายเนาะนะ
1: ที่ยามแขมันใส่แห้งหลายติ
0: มันก็บ่ยักยุดแล้วเนาะบัดนี้ก็บ่ยักยุดแล้วเป็นใดๆก็สิคอซองคืนก็จังสิยุดน่ะนา
1: โอ้เห็นน้ํายางหลายเห็นผลผลิตยาหลายก็เลยบ่อยากยุดซะในบ้าน
0: บ่อยากยุด
1: อยากได้เงิน
0: ค่ะก็มันกระมวลน้ำ
1: มันมวล
0: ค่ะน้ำยางออนไลน์นะนะเมื่อยก็สิสู้เอานะนะค่ะ
1: คุณแม่พ่อมาเมื่อยก็สิสู้เอามันมวลน้ำน้ำยางออกหลายสันพี่น้องนะครับบ้านนี้อยากให้คุณแม่พ่อฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือคุณแม่นี่ว่าใส่แล้วเป็นจังไรแน่เว้าความประทับอกประทับใจเว้าให้เพิ่นฟังคักๆจังหน่อยครับเชิญครับ
0: สวัสดีค่ะอันฝากพี่น้องชาวสวนยางเด้อค่ะอันถึงแม้นคิดว่าต้นทุนมันสิสูง250มันก็บ่สูงปะเลอนั่นน่ะส
1: ่
0: วนที่เฮาได้มันก็คุ้มนั่นนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าส่วนมากโซงนี่มันก็สิแรงแล้วเนาะหัวหน้า
1: ครับ
0: ซีมีเฮาก็ได้ขายบัดนี้นะ
1: ครับ
0: ก็มันก็น้ํายางก็สม่ําเสมอให้พากันหันมาลองใช้เบิ่งนั่นน่ะ
1: ครับ
0: ตัดสินใจมาใช้เบิ่งจากเฮาเคยใช้หลายๆยี่ห้อเลยนั่นน่ะ
1: ครับ
0: ลองมาใช้เบิ่งนะ
1: นี่คือเสียงอยากฝากคุณแม่อาพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเพียงนึงครับเชิญครับ
0: บ้านคุณแม่อยู่บ้านหนองโบตำบลหนองโบอำเภอเดิงลุงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
1: ชื่อว่าน
0: างอาพรตะวังทันค่ะ
1: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณแม่อาพรตะวังทันนะครับ
0: ค่ะอ
1: ยู่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังพ่อๆกับผมเอกโซเล่ในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาล้นกระโปนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางลืมตาปากได้เนาะคุณแม่เนาะ
0: ค่ะ
1: สำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองหยังไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

0: การเฮ็ดการเกษตรการเฮ็ดการเพาะปลูกในยุคปัจจุบันนี่โอ้ยเปลี่ยนไปแต่ก่อนเก่าหลายหลายเครื่องจักรกลเริ่มมีบทบาทเครื่องจักรกลเริ่มมีอิทธิพลกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแรงงานคนเริ่มเบิดคุณค่าแรงงานคนเริ่มมีคุณค่าหน่อยลงซะเด้ส่วนมากสิใส่เครื่องจักรในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนสิใส่เครื่องจักรในการทําการเกษตรเริ่มตั้งแต่เตรียมแปลงเตรียมดินพุ่นล่ะจักว่ารถไถยักอีหยังแนวโอ้สารพัดสารเพนะครับเขาเอิ้นว่ายุคโลกาภิวัตน์เกษตรยุคมือถือพุ่นล่ะบ่ธรรมดาเด้เป็นยังคือว่าเกษตรยุคมือถือว่าตีพลอยแม่อยากได้หยังอยากให้คนมาเฮ็ดหยังซอยฮัลโหลอย่างเดียวมาใส่ปุ๋ยให้แน่มาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แน่ฮัลโหลอย่างเดียวนะครับนี่ล่ะเขาว่าเกษตรยุคโลกาภิวัตน์เกษตรยุคมือถือนะครับเฮ็ดให้ต้นทุนพี่น้องเกษตรกรนี่ค่อนข้างสิสูงปุ๋ยก็แพงแรงงานก็สูงโอ้ยจักเสียจังได๋ล่ะพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาราคาก็บ่ได้คือเจ้าของคิดราคาก็บ่ได้คือเจ้าของต้องการราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางนะครับแล้วสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ปลูกยางพาราโอ้ยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของพี่น้องชาวอีสานเฮาเลยทีเดียวนะครับสำหรับยางพาราราคาทุกมื้อนี่ก็โอ้ราคาค่อนข้างสิดีเด้อายุการขีดก็โดนโดนแต่ว่าอายุการปลูกก็โดนคือกันส่วนสิได้เก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนสิได้เก็บผลผลิตนี่ใช้เวลา 6-7 ปีพุ่นจังได้เริ่มกรีดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็ต้องมันดูแลเอาใจใส่สวนยางพาราเจ้าของเติมปุ๋ยทุกปีนะครับให้ปุ๋ยให้อาหารต้นยางให้มันมีความอุดมสมบูรณ์บัดนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้บาดอยากได้ผลผลิตหลายก็หาวิธีต่างๆในการเพิ่มผลผลิตได้พอกรีดไปแล้วผลผลิตบ่ได้เต็มมิดเต็มหน่วยน้ํายางไหลบ่ดีหาแนวมาท่าหน้ายางตัวบาดหาสารเล่งมาท่าเล่งนำยางตัวบาดนี่โอ้ยปัญหาตามมาบาดนายางตาย1ต้นส้มนำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายเฮ็ดให้ต้นยางเฮาตายก่อนกำหนดเชื้อรากวนคิดกวนใจเชื้อราระบาดหากเน่าเปลือกเน่าโอ้ยสารพัดนะครับปัญหาต่างๆที่กล่าวมาสิเบิดไปครับด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของนำยางนะครับใส่แล้วตีอีพอยแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเวลาน้ำยางไหลออกมานี่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมายอดน้ำกรดนี่ที่ค้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยล้นแล้วนะครับพอห่อนย่ำแกะก้อนยางออกจากถ้วยนี่ที่ก้อนนี่บ่แฟบบ่ฟอบ่เป็นโฟมนะครับเวลาเอาไปนอนขึ้นขึ้นตะสังนี่น้ำหนักดีขนาดนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยซอยป้องกันเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าได้ดีขนาดได้อีพอยแม่นะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่ติเฮ็ดให้แผลเซาเร็วเซาไวเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวซะเด้แผลบ่บอบช้ำนะครับเห็นผลไว้ปลอดภัยไร่สารตกข้างยางแน่นอนนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับพี่น้องขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงขวดนี้ราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองถ้าได้ตั้ง500ต้นนะครับถ้าได้หลายหลายเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับให้พี่น้องเกษตรกรพากันท่าในมือที่พักนายางนะครับให้ท่าในมือที่พักนายางบ่ต้องผสมน้ำหรือว่าผสมอีหยังทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มเราท่าท่าแล้วดีนะครับบ่แม่นสารเล่งครับบ่ต้องตกอกตกใจนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมบ่แม่นสารเล่งครับเป็นแนวขยายท่อน้ำยางนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีเปอร์เซ็นต์น้ำยางมีความเข้มข้นนะครับบ่เฮ็ดให้น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาบ่ต้องตกอกตกใจแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07520ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูน

ใต้ท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาใกล้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-3806599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟป่าและรางวัล
5: อื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ไม่ได้ดึงขอให้พี่โชว์ว่าพี่สิบหกขอให้ดวงถึงพุ่งไม่บอกได้ว่าสู้จะมียื้องานจนสิ้นขีดไม่เกินร้อยประวันเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อปคู่กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าประวันเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อป

0: ุ่นไล่กาดูๆแล้วมันก็เหมือนชีวิตผมตอนนี
1: ้นี่กุญแจบ้านจ้ะ
0: ผมเคยมีคนรัก
1: แล้วจะลืมจ้ะ
0: ที่เราตั้งความฝันกันไว้หลังจากเรียนจบว่าเราจะช่วยกันสร้างฝันสร้างชีวิต
2: บ้านหลังนี้ถึงจะเป็นบ้านเช่าแต่เราก็รักมากเลยนะ
0: เราตัดสินใจมาเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน
2: เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่เรา
0: ผมฝันว่าผมจะต้องเป็นศิลปินที่ขายผลงานได้เป็นกอบเป็นกำและมีคนมาชื่นชอบ
2: ทำไมสร้างหุ่นไลกาล่ะ
3: รู้ป่ะว่าหุ่นไลกาเดี๋ยวนี้มันหาดูยากแล้วนะเออแล้วรู้ไหมว่าทำไมหุ่นไลกามันถึงก้มหน้าแล้วก็กางแขนแบบนี้มันกำลังรอคอยคนรักที่หายไปของมันกลับมา
4: ลึกซึ้งนะ
0: ส่วนคนรักของผมเธออยู่ในโลกของมนุษย์เงินเดือนซึ่งผมไม่อยากเป็นแบบนั้นและปัญหาเศรษฐกิจกับความไม่เข้าใจกันก็ทำให้เราเกิดเรื่องกัน
3: นะทำไรอยู่อ่ะ
2: ก็ค่าใช้จ่ายไงเราบอกแล้วใช่ไหมให้ไปหางานเป็นเรื่องเป็นราวงานแบบนี้ก็ไม่เห็นว่ามันจะขายได้เท่าไหร่เลยอย่าลืมสิว่าเรามีภาระร่วมกันนะเหนื่อยมากรู้ไหมต้องออกไปทำงานคนเดียวอ่ะ
3: นายอยากให้เราเป็นแบบนาใช่ไหมไอชีวิตออฟฟิศน่าเบื่อนั่นอ่ะเราทำไม่ได้หรอกถ้านารับตัวเราไม่ได้นะแบบที่เราเป็นก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน

0: หลังจากนั้นผมก็พยายามที่จะติดต่อเธอไปเพื่อคุยกันแต่เธอก็ไม่รับสายผมเลย
1: นี่นายบอมนายค้างข้าเจ้าบ้านอยู่นะอย่าให้ฉันต้องเตือนน้ำหลายครั้งถ้าไม่มีก็ย้ายออกไปฉันจะได้คนอื่นเข้ามาเช่า
0: ไม่ว่าจะอย่างไรผมจะเฝ้ารักษาบ้านหลังนี้ไว้เพื่อรอคนรักของผมกลับมาเหมือนหุ่นไล่กาตัวนี้

0: ลงานท่านใดไม่มีโบติแสดงว่าไม่ผ่านเข้ารอบนะคะขอแสดงความ
1: เสียใจด้วยนะครับที่ผลงานของคุณไม่ผ่านเข้ารอบถ้าสนใจก็ลองไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทผมดู
2: ทำไมถึงสนใจในตัวผมนะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07524ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่

อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองขึ้นหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับ

0: สวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อที่

嘞，怕辣皮面发洗脱。嗦嘞，怕辣皮面发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีดีพ่อไอ้แม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวย่ำใดพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินซะเด้เฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านท่านทุกสภาพอากาศต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีพุ่นนะแม่คุณสมบัติพี่น้องโบยพอเอามาผสมกันแล้วมันเป็นแต่ใส่อีหลีเด้เกิดปุ๋ยไม้3กระสอบนะครับเกิดปุ๋ยไม้3กระสอบบ้านนี่ก็ว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นได้บ้านนี่ว่านได้ก็บ่น้อยเด้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีสันตัวบาทนี่ผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดใส่แล้วสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยพืชเบื่อปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วพืชเจริญเติบโตได้บ่ดีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยได้ครับสิซอยปรับปรุงโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยเหมาะสำหรับการปลูกพืชทุกๆชนิดนะครับพ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามตัวดีพลอยแม่พ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยอ้าวแล้วมันสิลดต้นทุนได้จังได้บ่าวเอกโซเล่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดเจ้านั่นก็มันราคาบ่แพงแม่อีพลอยแม่ราคาบ่แพงครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่กระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่พ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเราตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากกระสอบนึงแล้วก็นำ3กระสอบนี่มาคนเลโคเล่ใส่กันนะครับเอามาโคเล่โคเล่ใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสนออีพ่อไอ้แม่นะครับ3กระสอบนี่โคเล่โคเล่เข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําบ่ญาติหน้าที่กันเด้อีพ่อไอ้แม่นะครับส่วนนึงไปบํารุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนนึงให้อยู่ในดินโดนๆเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินโดนๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นเด้คันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนนึงก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งมิดเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกขอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นเด้ปุ๋ยคันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทํานะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจําชื่อนี่ไว้ดีๆพ่อแม่จําชื่อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาดนี้ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้นเขายังสิกอเขาสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นได้อีพ่อยแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล้งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำชื่อนี่ไว้ดีๆเด้ออีพ่อไอ้แม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรอีพ่อไอ้แม่ท่านใดนะครับฟังรายการแล้วเกิดความสนอกสนใจอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิยกหูโทรศัพท์โทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง
0916840475นะครับใส่แล้วสิบ่ผิดหวังรับรองว่าจบครบในกระสอบนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: กับไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพี่จุดใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วกับไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
4: โมเป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อละครสินธุศิริครับอยู่บ้านน้ำบึงครับ
0: ครับ
1: หมู่8ครับตำบลหนองแปดอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อันนี้ตำบลหนองแปดน้อยพ่อเนาะ
1: ครับ
0: คุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อละครนามสกุลยังอีพ่อ
1: สินธุศิริครับ
0: สินธุศิริ
1: ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อว่างไหนอีพ่อ
1: ชื่อว่าข้อนี่แหละครับ
0: คุณพ่อข้อนเนาะ
1: ครับ
0: ถามอีพ่อข้อนก่อนบัดนี่เฮ็ดหน้าจังไร
1: หกไรครับ
0: หกไรเฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: ป้าโทรขึ้นมาถามหน่อยว่าอายุจังปีเราพ่อข้อน
1: 63ครับ
0: ป้า63พี่น้องเฮ็ดหน้าเองหกไรถามอีพ่อก่อนหน้าหกไรที่คุณพ่อเฮ็ดนี่แต่สมัยก่อนนี่ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เห็นหน้า
1: ก็ทั่วๆไปแหละครับ
0: โหปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับ
0: เพราะว่ายังดีก็ใส่น้ำข้าวบดตัวนี
1: ้ครับผม
0: ใส่เราเป็นยังไงอีพ่อปุ๋ยตามท้องตลาดคือว่าโอ้ยังทำนั้นเป็นยังไง
1: เขาบ่งามเลยว่าดินมันแข็งครับ
0: โอ้เขาก็บ่งามดินก็แข็ง
1: แข็งครับ
0: เป็นโรคเป็นไผ
1: ่โรคก็มีครับ
0: โรคก็มี
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังใส่อยู
1: ่ก็ยังใส่อยู
0: ่มันใส่ย้อนหยังมันบ่มีตัวเลือกบ
1: ่ครับครับครับ
0: มันบ่ทันได้มีตัวเลือกเลยยังใส่อยู
1: ่ครับ
0: มานี่ถามอีพ่อค้อนก่อนไปรู้จักสุริพัฒน์นี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนอีพ่อ
1: ผมก็ฟังวิทยุนี่แหละครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: จากเอกโซเล่นะครับผมฟังแค่ 2-3 เดือนเอง
0: 2-3 เดือน
1: ครับ
0: 2-3 เดือน
1: ผมก็ว่าใส่ครับ
0: โอ้โดน
1: สั่งเลย
0: คุณพ่อฟังอยู่ 2-3 เดือนนะครับฟังเอกโซเล่บอกอยู่ 2-3 เดือนก็เลยเอามาเปิดวงเปิดใจลองใส่เบิ่ง
1: ครับก่อนลงหน้านั่นนะครับ
0: ก่อนลงหน้าก็เลยซื้อมาใส่
1: แม่นบ่อยพอซื้อมาใส่เลยครับ
0: ป่านนี้ถามคุณพ่อความก่อนใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตากว่าการที่เฮาใส่เคมีแต่ก่อนบ
1: ่แปลกครับ
0: มันเป็นไงอีบ
1: ่มันต้นแข็งใบตั้งครับ
0: ต้นแข็ง
1: เขียวเรียวงามพร้อมนะครับ
0: แล้วดินที่พอว่ามันเคยแข็งๆมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันล้มล่ะครับ
0: ดินมันล้มเลย
1: ครับ
0: ถามคักๆถือใจบ่พ่อพร
1: ถือใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่แล้วเนาะครับสิใส่ดิผมจะสร้างอีก
0: น
1: ี่
0: ดิโอ้ยควันเถียงใส่เลยก็ใส่แล้วเนาะแต่ละว่าแสดงว่าจะตามที่ผมเขามาเบื้องหน้าอีพ่อนี่หกไรนี่กับหน้าที่เฮายางไก่เขามาเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: คงเขาจะใส่ปุ๋ยยังมันคือเป็นจังซั่น
1: คงเป็นใส่ปุ๋ยพวกเพิ่นสิเน้นปยูเรียพวก
0: แถวบ้านใส่ยูเรียตามท้องตลาดทั่วไป
1: ตามตลาดทั่วไปครับ
0: มันก็ได้เขียวแหล่
1: เขียวแหล่
0: เขียวคง
1: มันบ่ทนนั่นนะครับ
0: มันหล่อแม่งเนาะอีพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: มันบ่เขียวโดนของเฮานี่มันเป็นจังได๋มันคือสั้นสังหลังจังซ
1: ี่นี่แหละครับใบเนี่ยเราเบิ่งเอาเลยครับนี
0: ่มันเขียวใบตองอ่อนเนาะ
1: เขียวใบตองอ่อนแข็งก่อไงสัตว์เร็ว
0: บ่มันมาลากแขนอูนอนได้เดี๋ยวมันจะแขนเดี๋ยวมาพ่อคว้านนี่ประทับอกประทับใจน้อยพ่อ
1: ประทับอกประทับใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่ต่อครับ
0: อยากให้คุณพ่อคว้านนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮาที่บ่ท่านได้เคยใส่โซเลพัดคือพ่อนี
1: ่
0: บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆบ่ง่ายพ่อเชิญครับ
1: เออพี่น้องบ้านเฮาก็ได้ทั่วๆไปนะครับเนาะเพิ่นอยากเบิ่งเขาก่อใหญ่ใบตั้ง
0: ครับ
1: เอามาเลยรถโซเลพัดครับ
0: ครับผม
1: แน่นอนของเคยดี
0: เอาใหญ่ขอดหมดความเสียวันแน่นอนของเจ้าอีเดียวกันยืนยันไว้ใส่ต่อ
1: ยืนยันไว้ใส่ต่อครับ
0: แสดงว่าคุณพ่อขอดครับเอกโซเลนี่ที่พ่อกันไปอีกโดนอยู่แม่นบ่
1: ครับครับครับ
0: แสดงว่าที่ผ่านๆมามันบ่เป็นจังซี่แม่นบ่หน้า
1: บ่บ่ครับบ่เป็นจังซี่ครับ
0: มันเป็นอ้วกๆบ่พ่อ
1: มันบ่สูงบ่ขาวบ่งามมันดินแข็งยางลงไปนี่พ่นปุ๋ยได้เข้าเดียว
0: โอ้มันยางไง
1: ยางไง
0: มันบ่ลม
1: บ่ลมเขาว่ามีอีกหลายๆว่าจังซี่เขามาพ่นจังซี่นะคร
0: ับ
1: มันดินแข็งมันยางไงคือถนนนี่พอจะไปใส่เสื้อเลยพัดเลยโอ้ย
0: สุดยอดเลยหน่อย
1: สุดยอดครับ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อค้อนนะครับอีพ่อนี่อยู่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์พอมาใส่น้ำกันเสื้อเลยพัดของเอกเสื้อเลยเนี่ยน่าดีเยี่ยมข้อใจ
0: พี่ใหญ่ละข้อจ้าสุดยอดเยี่ยมมาท่านพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อข้อฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้เขาต้นงามๆต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นคือของคุณพ่อละข้อเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเสียนให้ผลผลิตอีพอยแม่เป็นที่ต้องการของตลาดแท้แน่นอนแม่นบ่อีพ่อ
1: ครับ
0: ขอบคุณหลายๆนะครับมื้อนี้สวัสดีคร
1: ับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ฮิวมิกกับการปรับปรุงโครงสร้างของดินฮิวมิกค่ะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างชีวิตให้กับดินทำให้ดินมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชทำให้ดินร่วนซุยโปร่งและก็ระบายน้ำได้ดีค่ะในดินเหนียวซึ่งมักจะมีปัญหาดินอัดตัวแน่นและอากาศถ่ายเทไม่สะดวกฮิวมิกค่ะจะเข้าไปทำหน้าที่เหมือนกาวธรรมชาติโดยมีประจุไฟฟ้าที่สามารถจับยึดอนุภาคดินเหนียวเล็กๆให้รวมตัวกันเป็นเม็ดดินที่ใหญ่ขึ้นหรือที่เรียกว่าการสร้างโครงสร้างดินแบบเม็ดเมื่อดินมีโครงสร้างแบบนี้จะเกิดช่องว่างระหว่างดินมากขึ้นทำให้น้ำซึมผ่านได้ดีขึ้นอากาศถ่ายเทสะดวกรากพืชจึงสามารถชอนชัยไปหาน้ำและธาตุอาหารได้ง่ายหายใจได้ดีไม่เกิดปัญหารากเน่าจากการขาดออกซิเจนในดินทรายซึ่งมีปัญหาการอุ้มน้ำได้น้อยและสูญเสียธาตุอาหารได้ง่ายฮิวมิกซึ่งมีโมเลกุลขนาดใหญ่และมีพื้นผิวสัมผัสมากจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซับน้ำและความชื้นไว้ในดินคลายฟองน้ำขนาดเล็กๆทำให้ดินทรายชุ่มชื้นนานขึ้นลดความถี่ในการให้น้ำและยังช่วยยึดเหนี่ยวธาตุอาหารไม่ถูกชะล้างไปอย่างรวดเร็วเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดินฮิวมิกมีโครงสร้างโมเลกุลที่ซับซ้อนและมีรูพรุนจำนวนมากทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่สูงและสูงกว่าน้ำหนักตัวของมันเองหลายเท่าเมื่อดินมีฮิวมิกผสมอยู่จะเหมือนมีแหล่งเก็บน้ำสำรองขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไปทำให้พืชสามารถทนทานต่อสภาวะขาดน้ำหรือช่วงแล้งได้นานขึ้นค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ย

คุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

สำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์มาฝากอีพ่ออีแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดถือไก่ให้ไก่หน้าซื้อนี่ที่อีพ่ออีแม่เอ้ยคุณสมบัตินี่ครับจอคุณสมบัตินี่บ่อยากภาคนะครับสำหรับผู้ใดที่ดินอยู่ทงอยู่ทาอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินดานดินเป็นเอียดดินเป็นกดดินปลูกยังบ่งามปลูกยังกับบ่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกยังบ่งามนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่ออีแม่นี่พากันใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบนะครับใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบคันกระสอบละ 1,000 นี่ก็ตกไป 3,000 พุ่นเด้คันกระสอบละ 1,000 กว่าบาทนี่ก็ตกเกือบ 4,000 นะครับ3กระสอบนี่นั่นคือราคาโดยประมาณคร่าวๆนะครับสมมติว่าใส่อยู่3สอบซั่นเด้บัดนี้ผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรมาใส่เคมีให้มันเหลือกระสอบเดียวนะครับจาก3กระสอบนี่ให้มันเหลือกระสอบเดียววันใน 3-4 ไร่ที่อีพ่อไอแม่ตั้งใจไว้นั่นล่ะนะครับห้วยบ่าวเอกโซเล่เฮ็ดจังได๋ล่ะบาดเหลือกระสอบเดียวมันสิพ่อใส่ติมันสิหวานพ่อติฟังให้มันจบซะก่อนอีพ่อไอแม่นะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบนะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบแล้วให้พี่น้องเกษตรกรนําอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนํามา2กระสอบนะครับนํามา2กระสอบเอามาคนเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีที่เตรียมไว้นั่นล่ะ1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบได้บัดนี้กลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าราคาลดลงได้บัดนี้ราคาเหลือหน่อยกว่าเก่า3กระสอบนี่ราคาถูกกว่าเก่าได้บัดแต่ว่าเฮาสิได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พูดล่ะบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนพ่อคุณเอ๋เข้ากันแล้วพ่อผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ําบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นหว่านก็ง่ายใส่แล้วนี่เห็นผลดีดีใส่หน้าเขานี่ติวายแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวบ่เขียวแหล่บ่เขียวล่อแม่งครับเขียวใบตองอ่อนผลผลิตที่เคยได้หา600กิโลต่อไร่นั่นติเฮือยใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดลงไปแล้วนี่ติได้เป็นตันนะครับได้ไร่นึงนั่นได้เป็นตันบ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับผมเอกโซเลเว้าไปแล้วก็บ่ท่านอยากให้เสื้อดอกครับบ่ท่านอยากให้เสื้อเด้แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ร่องเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดถามถึงเรื่องผลผลิตนี่ที่ว้ายเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับผู้ที่เฮ็ดนาเขานี่เคยได้เขาไร่นึงนั่นได้ 6-700 กิโลก็ว่าจะของคักแล้วเด้พอมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนำนี่ที่ว้ายได้เขาเป็นตันนะครับดินยังสิที่เคยมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอใส่สูตรนี้เข้าไปที่ว้ายดินนี่ปลูกยังก็งามดินล้วนซุ้ยดินบ่แข็งดินบ่เป็นด้านเป็นด่านดินบ่เป็นกดเป็นเอียดต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีต้นพืชบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนซะเด้ต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวโอ้ยบ่ธรรมดานะครับสำหรับอีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475

0: จ็ดห้านะครับใส่แล้วบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: เหตุผลสำคัญในการใช้กรดอะมิโนกับพืชอย่างแรกคือช่วยในการสังเคราะห์แสงต่อมาเพิ่มการดูดซึมสารอาหารลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของพืชส่งเสริมฮอร์โมนพืชปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์แล้วก็ให้ไนโตรเจนอินทรีย์เพราะว่าการที่เราเพิ่มกรดอะมิโนลงไปในดินจะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณของไนโตรเจนได้โดยจะไปจำกัดความต้องการของปุ๋ยที่มีความเข้มข้นของสารอาหารสูงคือเพื่อสามารถรับกรดอะมิโนจากดินเพื่อรับไนโตรเจนอินทรีย์และกรดอะมิโนนะคะเราจะพบได้ตามธรรมชาติในดินและให้โปรตีนที่มีไนโตรเจนด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามเพื่อให้ได้ไนโตรเจนพืชจะต้องย่อยโปรตีนก่อนจำเป็นมากจะต้องมีกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินเข้ามาช่วยแล้วกรดอะมิโนค่ะจะช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์เป็นการเสริมดินโดยสารนี้สามารถช่วยวัฏจักรไนโตรเจนทั้งหมดได้เหตุผลต่อมาในการใช้กรดอะมิโนกับพืชก็คือมันจะเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมค่ะเพราะว่ากรดอะมิโนนะคะจะช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารหลังจากที่พืชดูดซับแร่ธาตุส่วนที่เหลือก็จะถูกปล่อยสลายไปกับไนโตรเจนอินทรีย์ที่ละลายในน้ำหรือใช้โดยตรงเป็นกรดอะมิโนอีกวิธีนึงที่ผลของคีเลตจะช่วยสุขภาพของพืชก็คือทำให้พืชได้รับแคลเซียมมากขึ้นตัวนี้แหละจะช่วยเสริมสร้างระบบหลอดเลือดระบบลำเลียงอาหารที่แข็งแรงเพราะว่าพืชสามารถดูดซับน้ำแล้วก็สารอาหารไปใช้มากขึ้นเป็นการเพิ่มแคลเซียมตัวนี้จะช่วยป้องกันศัตรูพืชแล้วก็แมลงอย่างเช่นเวลาที่พืชอ่อนแอเขาก็จะมีน้ำอยู่ในเซลล์ซึ่งตัวนี้จะเป็นการดึงดูดการเจริญเติบโตของเชื้อราแล้วก็แมลงแต่ทีนี้ถ้าพืชของเราสุขภาพดีพอเขาสุขภาพดีเขาจะมีแพคตินเพิ่มเติมในผนังเซลล์ผนังเซลล์ก็จะหนาขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะถูกโจมตีน้อยลงการดูดซึมแคลเซียมเพิ่มขึ้นแล้วก็จะช่วยป้องกันศัตรูพืชเวลาที่พืชเจอปัญหาเหล่านี้พืชก็จะปล่อยแคลเซียมแล้วเขาก็จะผลิตสารป้องกันตัวช่วยขับไล่แมลงค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเด้อโซเล่นะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกจุบใบทอผ้ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ไผบ่เคยใช้โซเล่ก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข้าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
8: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้แม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านโน่นใหญ่หมู่เก่าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกตสีแก้วเนาะอีแม่เนาะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญไทยบ้านเดินไปทางไหนแม่
1: เป็นแม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านนุ่นไงตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เนาะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ่
1: ก็เฮ็ดเองล่ะจ้าก็มาเอารถเหลือไ
0: ทยเออเฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเฮ็ดไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้า
1: โอ้โหปุ๋ยเคมีทั่วไปนั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีก็เมียนน้ำเขาเบิ่งตัวน
1: ี้เมียน
0: แสดงว่าใส่ว่าหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนว่าตอนเขาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
0: อืมตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินแข็งดินมันนุ่มเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: วัดต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันไม่เป็นแบบนี้เด้มันต้องเป็นกาบเป๋งสี่เด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่ขอมันบ่ขอไงแบบนี
1: ้เมียนเมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันไม่เป็นแบบนี้มันไม่เป็นกาบสี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้า
0: บ้านนี้ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ติถ
0: ึงได้ประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่ล่ะแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ละ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: บ้านนี้ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมันกวนคิดกวนใจบ่ยามตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ำซูอันซูแนลแต่ละปี
1: แม่นอยู่ปีนี้คนยังเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะเมื่อวานอันช่วงเลยพัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมีน่ะเขียวขึ้นมาเลย
0: บ่
1: ตะกี้
0: แถวๆแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแม่นบ่แม่นบ่
1: แม่นๆๆเขาเจ้าสิที่มื้อน
0: ี้แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดแล้วแม่เน
1: า
0: ะส่วนมากโรคอีหยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกําลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบ
1: ่แม่น
0: บ้านนี้ถามมีแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบ่นบ่
1: มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หน่อยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแปลกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแปลกพอแล้วบัดนี
0: ้ที่มันเป็นกาบยังไงยังเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแปลกกอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
1: ่แปลกแปลกคักเนี่ยว่าเกิดมาว่าเฒ่าป่านนี่ว่าถ้าเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกๆเป็นกาบเป
0: ็นเกิดมาโดนโดนเท่าปานนี่เฮาพ่อ
1: นี่ว่าต้องพ่อให้ว่ามันนี่ว่ายังแม่ก็สิใส่โซ่เลยตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซ่เลยพัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเงินทองกระสอบนึงเนาะ
1: จ้าก
0: ระสอบสีแดงๆมันบ
1: ่แม่น
0: ๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้า
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม่
1: ถือใจคักก็ยังว่าที่นี่ที่เราผู้ใดก็สิเอาสิฟังเบิ่นล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยประทับใจแห้งกับโซ่เลยพัดนี่
1: จ้า
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถือโค้กถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอื่นมาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซลิพัดย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเบาไปน้ำหัวไปน้ำดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ไงมาอายุป่านนี่จนเฒ่าแล้วก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซลิพัดคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันได้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่เคยใส่มาใส่เด้อโซลิพัดมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาฟันหัวตะพอยล่ะบ่เสียบ่เบิ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซ
1: ั่
0: นเกิดได้ไงมาเฮาก็พ่อเพิ่นมา
1: เ
0: ราดินเป็นยังไงอีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่บ่บ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวแม่เฮียบ่ดําไปข้าวเด
0: ีย
1: วสิแตกนั่นล่ะ
0: อันนี้มันมา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่น
0: 3ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบเลยตัวน
1: ี้แม่น
0: บักเข้าท่าไว้คุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเนาะอีแม่โซเลพัด
1: ใส่ตลอดไปนั่นล่ะม่อนอื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่ใหญ่หน่วยว่าเกิดมาเขาก็พ่อพี่ดอก
1: พ่อ
0: เริ่มหัวเอาใส่ไปตายไปขากหนึ่งคนนะเฮา
1: จ้า
0: ใส่ยศมือตายตีปลากัน
1: คนละแม่นี่เรียนแล้ว
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับกับคุณแม่หน่วยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้ จังพ่อๆก็ผมเอกโซเลในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคืออีแม่หนุ่ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เอ้ยมันดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่

0: ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ไอโศกไอมานไอมา
6: พ่อใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ร้านชิปเปอร์มอลล์ ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
9: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
8: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
10: ขอให้พี่โชคดีสิบ

少嘞怕辣拼命发洗汤，少嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ถ้าเขาไปเอายาเบาหวานหน้าเบื่อวายอย่าเว้าเลี้ยงเมียเถอะเฮ้ยแค่คิดก็เบื่อแล้วมื้อคืนนี่เฮาเหลืออดแม่เฮ้ยทนบ่ไหวเป็นหยังล่ะวายขึ้นเสียงกับเฮาซะแล้วเผอิญเฮากำลังตำบักพริกอยู่หน้ามืดซะแล้วเฮาเผอิญมือก็ถือสากอยู่เนาะก็ฟาดหัวไป3เทียล้มลงมิดอิ่มซิมจักเลือดจักสมองไหลออกมามีดอิโต้บัดว่างอยู่ข้างเขียงหันจับอิโต้ได้ฟันข้อเทียเดียวขาดปัดหัวกำลังสิกิ้งคอรอคอรอมาหาเฮาเฮาขลาดถีบเลยแม่มันตายข้ามองเลยบ่เฮ้ยจักเฮาหูเมียขิ้งก่อนพะนะว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอ้าเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ๆๆๆๆอ่ะจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนน้ำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปิดกะปล่อยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใด บ่าวสิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0916840475 0916840475เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: ผู้หญิงประเภทใดมีความอยากสูงเว้ยกะสิบ่แม่นผู้หญิงเจ้าชู้นั่นบ่ยังบ่ถูกต้องครบถ้วนเอ้ผู้หญิงขี้เหงาสั่นยังบ่แม่นผู้หญิงมากๆยังผู้หญิงล้านเอ้ายังบ่ถูกเว้ยผู้หญิงบ้ากามสั่นไม่ใช่เว้ยแล้วผู้หญิงแบบใดอยากสูงสั่นผู้หญิงเตี้ยพะนะ
1: ผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปเฝ้าเอามาใช้เอามาใช้หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกเทื่อนึง0916840475เก็บเงินปลายทางสำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อขมาเด้อแม่ได้

Sole Para Premium 法西通 Sole Para Premium 法西通ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

แล้วบ่สบายแล้วเลยสิไปหาหมอบัดนี้แล้วต้องนั่งรถโดยสารไปเด้บ่มีผู้ใดไปส่งก็เลยนั่งท่ารถอยู่ศาลาพักผู้โดยสารว่าซั่นเถาะจักข้าวหนึ่งก็มีผู้บ่าวผู้สาวคู่หนึ่งย่างมาแล้วก็มานั่งอยู่ข้างๆเล่านั่นละหน้าตาผู้หญิงนี่คือคนป่วยว่าซั่นเถาะลักษณะคือสิแย่เติบโยข้าวหนึ่งเสียงผู้ไส้ก็บอกว่าปวดหลายบ่ที่รักว่าซั่นปวดหลายค่ะและผู้ไส้ก็จุ๊บไปหน้าผากเทียนหนึ่งและก็ถามว่าไข้แน่บ่ผู้หญิงก็บอกว่าเออไข้แน่แล้วเศร้าปวดแล้วว่าซั่นอีกจักหน่อยเพิ่นก็จมว่าปวดแขวผู้ไส้ก็บอกว่าใส่เบิ้งและก็จุ๊บไปแก้มเทียนหนึ่งเป็นจังไดบาดนี่เศร้าปวดแล้วฝ่ายแม่ยายนางแล้วก็นั่งเบิ้งอยู่เนาะแล้วก็เลยถามว่าเอ้าบักลาคือดีแท้จุบไปมองใดเศร้ามองหันปวดหัวจุบหน้าผากกระหายปวดหัวปวดแขวจุบแก้มปวดแขวกระหายบักลาซอยแม่ในเปียงแม่ปวดแห้งแห้งแม่ปวดมองใดครับปวดลิซิดวงพานะ ผ่านไปเบาหน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาตอนมาฝากโซเลพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเลพาลาพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาใส่ขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาลาพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

premium 法西汤，索雷哈拉 premium 法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสี

ต้มล้านหนึ่งประมาณจักตีห้านี่ละมีพ่อค้าเพิ่นมาจ่ายตลาดเพิ่นมารับผักไปขายเบิ่งลักษณะคือสิเมาเติบว่าซั่นเถาะเผอิญว่าลูกค้าก็บ่ทันมีเพิ่นก็ฮากอู้อ้วกอยู่ว่าซั่นเถาะแล้วก็กวกมือเอิ้นพนักงานที่ยกอาหารมาหายขอกระดาษทิชชู่กับกระทนแน่เว้าไปมือกระซี่ใส่ถ้วยโจกว่าซั่นเถาะเด็กน้อยก็เกิดความสงสัยก็เลยตักโจกนั่นมาซิมเบิ่งก็ฮากแตกคือกันและเพิ่นก็เอิ้นเจ้าของร้านมาเด็กน้อยก็บอกเจ้าของร้านว่าโจกนี่มีปัญหาว่าซั่นเจ้าของร้านก็เลยตักซิมเบิ่งซิมแล้วก็ฮากคือกันและเพิ่นก็เอิ้นแม่ครัวมาแล้วก็ขอโทษลูกค้าว่าอันโอ้ขอโทษหลายๆเด้อครับเดี๋ยวผมสิรับผิดชอบว่าซั่นพ่อแม่ครัวมาฮอดเพิ่นก็บอกแม่ครัวว่าเจ้าเฮ็ดโจกจังใดลูกค้าฮากแตกฮากแตนเนี่ยว่าซั่นฝ่ายแม่ค้าก็ตักซิมเบิ่งก็ฮากแตกคือกันฝ่ายลูกค้าหลังจากที่เสร็จฮากแล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าอันโจกบ่มีปัญหาดอกครับผมฮากใส่ผมว่าสิสั่งเด็กน้อยว่าเฮ็ดโจกถ้วยใหม่มาให้แน่ท่านนะว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮ้ๆๆๆเฮากำลังมวนสืนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายๆ สไตล์มู่ฮ้าวโดยพวกข้าบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัดส่วนพี่น้องชาวสวนอย่างบาดเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าซั่นเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเรพาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเรพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าวเอามาใส่ฝ้าวเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อใหญ่ทองแล้วเป็นคนสื่อเด้ตรงไปตรงมาว่าจันเถาะเว้าจากับลูกกับเมียนี่ม้วนว่าจันเถาะไม่ใหญ่ปอนบัดเป็นคนมักเล่นหวยเล่นเบอร์ในจักหน่อยเด้ฝันอีหยังก็ตีเป็นเบิดนั่นนะแล้วก็ว่าวาละมักไผมักมั่นเมียมีความสุขแล้วก็ปล่อยมีอยู่มือหนึ่งแล้วเกิดฝันอีหยังบุ๊ใจศูนย์หนึ่งแล้วก็เลยสั่งผัวเอาเท่าออกไปตลาดจะไปซื้อลอตเตอรี่ให้แน่ศูนย์หนึ่งเด้อคอยมั่นใจว่าสั้นพ่อใหญ่ท่งกลับไปออกไปตลาดหาจนเบิดตลาดกับบ่มีลอตเตอรี่ศูนย์หนึ่งก็เลยกลับมาบ้านบ่ได้ไม่ใหญ่ปอนก็ว่าเอ้านอกเหอคันบ่มีศูนย์หนึ่งเอาหยังมาก็ได้ว่าสั้นแล้วก็เลยปื๊ดออกไปตลาดอีกเที่ยงหนึ่งเกือบ10กิโลเนาะประมาณโซโมงหนึ่งนั่นล่ะกลับมาแล้วก็เอาตำซัวมาถุงบักใหญ่ก้อยขมมาอีกถุงบักใหญ่ไม่ให้ปอนเห็นกะว่าเอ้าเจ้าเอามาเฮ็ดหยังเอ้าเจ้ากะแห่งว่าคันบ่มีศูนย์หนึ่งเอาหยังมาก็ได้เนาะพานาฮะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทน

โอ้วาสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลพาลาพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่เนี่ยเจอโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสิ นิ่มกีดง่ายน้ำยางกะลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลางคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเล่พาราพรีเมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกเคียหนึ่ง0916840475เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ทิดแกนแกเป็นคนตาบอดเป็นมาโดนละลูกเมียกับบ่ได้อยู่นำเขาไปทำมาหากินกันเบิดแต่ว่าเล่าก็ใส่ชีวิตของเล่าใดลำบากแน่กะตอนเดินทางไกลนั่นละต้องให้คนซอยกันใกล้ๆนี่เล่าไปเองมาเองได้มีไม้กันเท่าอันนึงค่อยเคาะปอกปอกปอกนะมีอยู่มือนึงเล่าสิลงกรุงเทพก็ไปขึ้นรถไฟฟรีว่าสิไปยามลูกพนักงานรถไฟกะพาขึ้นไปนั่งบังเอิญมองนางของเล่านี่ได้นั่งคู่กับผู้สาวนั่งหนึ่งลักษณะ

0: กะสิเป็นผู้ยิ่งมากินเหล้าแน่เด้รถแล่นไปน้ำกะตื้อไปน้ำนั่นนะกินหลายกะเมาตัวไฟติดแกนเดึกมากกะเริ่มง่วงเด้นั่งตอดเงาเงือกเงือกยุสะแล้วดูไปดูไปกะวิกที่เราใส่มาบัดลุดหายหูเมียขี้ขึ้นมากกะเลยค้ำหาวิกเนาะคนตาบอดค้ำไปค้ำมากะไปค้ำถึกมองหันผู้สาวขี่เมาพอดีทั้งเมาแล้วก็นอนอ้าขาเนาะนุ่งกระโปรงคือสุดนอนนี่แม้แล้วก็ค้ำค้ำอยู่จักหน่อยผู้สาวนั่นก็ตกใจเนาะเฮ็ดหยังเนี่ยพ่อใหญ่ว่าสั้นพ่อค้ำหาวิกอยู่วิกพ่อเสียแล้วแม่นบ่ล่ะบ่วิกพ่อมันแสกคางแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันแสกกลางบ่แม่นพานะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้ว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลียงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นโซมบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบัวสิเป็นร่าย้อยร่าดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสีทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วกะตั้งยืนยันว่าสุดยอดและกะบ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญกะคือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและกะปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกะเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์091-684-0475 091-684-0475 เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีหนุ่มบั่นนอกหมอนหนึ่งเกิดมาบ่สมประกอบจักยางว่าสันทอโตกะดำหัวกะหยองดั้งกะแมบแมบบ่เป็นตะเบิ่งจักมองมีอยู่มือหนึ่งเพิ่นกลุ้มใจหลายว่าสันทออยู่บ่เป็นซะแล้วย่างไปทั้งใดชาวบ้านชาวเมืองเห็นกะพากันซุบซิบซุบซิบและกะหัวว่าสันทอแกก็เลยหนีเข้าไปในป่าเลิกเติบวสันทะเฮิ่นก็ไปพ่องูติดบ่วงท่านลุ่มอุ้มอยู่บ่าวผู้ให้หมอนี่เห็นก็คิดเดี๋ยวตนผู้ให้อยู่แต่ว่าจิตใจดีวสันทะแกก็ซอยงูออกจากบ่วงโดยบ่ฮู้ว่างูนั่นเป็นงูเทวดาวสันทะพอออกจากบ่วงมาได้งูนั่นก็บอกว่าท่านปล่อยข้าออกมาข้าคือเทวดาสามารถเนรมิตอีหยังก็ได้ท่านต้องการอีหยังว่าสั่นหมอนี่ก็บ่เสื้อดอกแต่ว่าก็ไหนๆก็ไหนๆบ่เสียหายแกก็บอกว่าได้จักคองูเทวดาก็บอกว่า3คอขั้นสั้นคอแรกข้าเป็นคนผิวดำผู้หายไทบ้านไทเมืองรังเกียจเนรมิตให้ข้าผิวขาวแน่ข้อที่2ถ้าบ่ท่านมีลูกมีเมียอยากอยู่ใกล้ๆผู้หญิงอยากเห็นของผู้หญิงสู่มือว่าสั่นข้อที่3อยู่บ้านข้ามันแห้งแล้งบ่ค่อยมีน้ำขอให้ข้าอยู่ใกล้ๆน้ำตลอดบ่ให้ขาดน้ำงูนั่นก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจัดให้ว่าสั่นหลังจากนั้นก็มีควันระเบิดปึ้งขึ้นมาหมอนั่นกลายเป็นโถส้วม
2: เอาหมุนม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังเอาเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดโซเล่พาวาพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปงโซเล่พาวาพรีเมียมฝาสีทอง2มีดเท่านั้นเต็มกระโปงรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำ ได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื่อรารบกวนโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื่อโรคเชื่อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใส่และก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์091-684-0475 091-684-0475มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500 ซีซีถ้า

0: ครับมีความสุขครับ
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขอบคุณครับ
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: บุรุษผู้ไม่เคยแก่เท่าผมเจอเขาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กหนุ่มกว่านี้เขาก็เป็นอย่างนี้วันนี้ผมจะแก่ทันแก่แล้วก็ยังอยู่เท่าเดิมขอเสียงปรบมือให้เล็กคาราบาวครับ

ซื่อสัตย์อยู่มาวันหนึ่งมีลิงที่หนุ่มกว่านั้นหาญกล้าเข้ามาจะต่อกรจะชิงความเป็นผู้นำรวบรวมไพร่ราชทหารเลวทั้งขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายกะว่าคราวหน้าจะได้ประมาณ 3-400 คนจะมาท้าชิงตำแหน่งผู้นำจริงๆแกก็ชิงได้แล้วได้อีกนะครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณมากครับขอบคุณพี่เล็กคาราบาวดิสไปที่ไหนก็ต้องบอกว่าครูบอกวินั่นแหละเลยไม่กล้าเรียกแกครูก็ดูว่าจะขา
2: ด 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: กับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสรวมถึงท่าทีในกรอบเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดส่วนในประเด็นการเปิดด่านชายแดนนั้นยืนยันว่าจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
2: ทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องการมีความขัดแย้งผมก็บอกผมก็ยิ่งไม่ต้องการมีความขัดแย้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็บั่นทอนของเขาอะนะอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันถ้ายังไปใช้แนวทางเช่นเราเสนอว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับอย่างเงี้ยเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าเราชอบเราก็รับเราไม่ชอบเราก็ไม่รับเปิดด่านปิดด่านมันคำต้องห้ามอยู่แล้วผมก็ไม่จะกระที่ไปพูดหรอกเดี๋ยวคนไทยโกรธ
1: แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของอยู่

0: เอสโก้ไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
1: นางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่มีการเผยแพร่กรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยโดยระบุว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาและมติร่วมของคณะกรรมการไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดที่สำคัญการขึ้นทะเบียนมิใช่การตัดสินว่าประเทศใดเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อรับรองคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดดังนั้นการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในแต่ละวาระจึงไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่เสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสตศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่จะรับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกอยู่ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าน
2: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
3: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจับเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
2: นอกจากนี้จะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Pass เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติลงทุนให้รวดเร็วขึ้นพร้อมเตรียมมาตรการให้แต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ปฏิพลสัทพรมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำโมเดลโรงงานต้นแบบจากเบลเยียมมาปรับใช้ในประเทศไทยมุ่งยกระดับงานวิจัยฐานชีวภาพสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังเดินทางเยี่ยมชมไบโอเบสยุโรปไพลอตแพลนท์ ณเมืองเกนส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อศึกษาต้นแบบโรงงานนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของยุโรปและหารือความเป็นไปได้ในการนำโมเดลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยโดยโรงงานดังกล่าวถือเป็นโรงงานต้นแบบที่เปิดกว้างให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันโดยเน้นที่การต่อยอดกระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมจุดเด่นคือการให้บริการแบบครบวงจรทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งส่วนผสมทางการแพทย์และอาหารผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชไปจนถึงปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะโดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกสำคัญในการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมหรือการขยายขนาดการผลิตเชิงพาณิชย์ดังนั้นโมเดลของไบโอเบสยุโรปจะตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้โดยตรงและจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยนำงานวิจัยไทยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลโรงงานต้นแบบแห่งนี้มาปรับใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนที่จังหวัดอุดรธานีในการร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงบริบทการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงแค่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพโดยเฉพาะในตลาดยุโรปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นอาทิเรื่องคาร์บอนเครดิตและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยให้ทัดเทียมสากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับคนตัวเล็กตัวน้อยอันจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศในภาพรวมต่อไปและที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเพื่อขยายผลแก้ปัญหาสัญญาเช่าเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและได้สั่งการให้สคบตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้เช่าว่าก่อนตกลงเช่าอาคารห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรตรวจสอบสัญญาวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นให้ชัดเจนพร้อมเก็บสัญญาและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ กรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลคดีโฟเร็กพบเส้นทางเงินโยงหลายกลุ่มเตรียมเชิญนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุชี้แจงหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
5: พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายชักชวนลงทุน Forex ที่ดำเนินการมานานกว่า6เดือนว่าพบความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้อง3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเทรดหรือ IB และกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งเงินหรือ Payment ซึ่งมีผู้เสียหายจากการลงทุนจำนวนมากบางรายสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทซึ่งอาจมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมตรวจพบบริษัทในเครือข่ายรับโอนเงิน19แห่งโดยบางแห่งมีการจดทะเบียนแต่ไม่ประกอบกิจการจริงส่วนกรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพบเส้นทางการโอนเงินจากระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม28ล้านบาทแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ซึ่ง DSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินขณะที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
6: เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะครับโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดไปมากนักแล้วก็เราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาณขณะนี้เมื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์นะครับ
5: อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งนี้หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม DSI จะออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาน
7: ายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วและได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมากนั้นทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติทับลานขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการดำเนินการใดๆมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายรองรับหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเด็ดขาดทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
1: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444จุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งสอดคล้องกับประกาศของทำเนียบขาวสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงตัวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยจะมีการหยุดยิงทุกแนวรบเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก กองกำลังป้องกันอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 17:19 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ยนี่บ่แต่งมาตั้ง 200,000 ถ้าฮู้จังซี่น่ะ100เดี๋ยวก็บ่แต่งพี่น้องเอ้ย
1: มาหยังก็100ๆนั่นน่ะ
0: เฮ้ยมาสิยืมเงินแม่จัง100ซื้อดอกแม่

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พระบรมมหาราชวังวันศุกร์169วันนี้เวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นางสาววริศราสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 13:50 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:54 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:47 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีณค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2565มีมณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ร่วมดำเนินงานในพื้นที่126ไร่มีการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทำให้คุณภาพดินดีขึ้นปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นเพราะปลูกได้ทั้งปีเน้นผลิตผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีปลูกพืช

0: หมุนเวียนได้ตามฤดูกาลผลผลิตนำไปประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการและจำหน่ายพร้อมทั้งมีการขยายผลโดยโรงเรียนบ้านรามราชอำเภอท่าอุเทนเข้าร่วมโครงการในรูปแบบชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชนในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกจากนั้นพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรครบวงจรกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ประกอบด้วยกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยกิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์มีการจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเป็นระบบติดตามสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่กำลังพลประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธิตโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานเป็นต้นแบบการยังชีพเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังมีแปลงปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางเพื่อใช้ทำยาสมุนไพรและลูกประคบเป็นแพทย์ทางเลือกแปลงปลูกกล้วยน้ำว้าและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชเป็นแหล่งอาหารให้กำลังพลโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
2: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติมาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเฝ้าด้วยเหรียญที่ระลึกดังกล่าวนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมีรูปแบบลักษณะเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตรรวมหูประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาทำด้วยทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนักประมาณ20กรัมจำนวน99เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สีทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาทำด้วยทองแดงความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ12กรัมจำนวน 99,999 เหรียญในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามต่อจนเสร็จพิธี
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
5: Shipper Center ครบครัน
6: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101เบ บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: กาสวัสดีครับพี่น้องปรองปรายสมองสุบอนเดอร์ที่กำลังให้เกียรติตาละฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนสำหรับค่ำคืนนี้กันแล้วกันเนาะทีนี้ถามว่าฝนตกบ่นะครับมื้อนี้บ่ตกนะครับมันขึ้นตกแฮ้แกงนะครับแต่ว่ามื้อนี้บ่ตกอากาศเย็นสบายนอนหลับดีปานยังบ่ได้มักนอนเนาะนะครับบ่ได้มักฟังเพลงกะฟังมากันแล้วกันคุณสัมผัสท้องอ้วนนะครับบอกว่าขอมาทาง Facebook นี่แหละว่าได้ขอทั้งคืนน่ะเขาบ่มีโทรศัพท์บ่มีวิทยุฟังแรงก้อนสุดท้ายว่าซั่นเนาะสิเบิดแฮงก้อนอีหลีติจังได๋คือว่าแรงก้อนสุดท้ายเอาไว้ใส่ในแฮงนั่นของมนต์เคนแลนกะละแมนแกนคุณนะว่าขอมาจัดให้กันแล้วกันเนาะนะครับนี่ผู้จอกระจอบแล้วนี่ก็ได้มาเบิ่ง Facebook เขาจะเกินว่าจัดบ่จัดดิซองพ่อพ่อแพ่ๆเอ้ารู้เฮาน
1: ะอ่อนละผู้นะ
0: ย่านจะเขาบ่ฮู้จักว่านั่นซองแล้วก็ไปจับโทรศัพท์ได้บัดนี้ก็
1: เอ้ออ
0: ุ๊ยตาย
1: ฟ
0: ัง
1: เพ
0: ิ่
1: น
0: จ้
1: า
0: เพิ่นหยังน่ะโอ้ไม่ค่อยก็ได้คือป่วยเด้อ
1: ฟ
0: ัง
1: เพิ่นอันเอาเมียไปขังแล้วหมดเด้อเอาเมียไปขังเลยเด้อ
0: มันเป็นแต่สร้างที่จังขังมัน
1: เอาเมียไปขังเด้อมันเด่นไผให้โลดอีแม่เอาเมียไปมันเด่นสูงไกลให้โลดเอาเมียไปขังตัว
0: เขาไม่ได้ว่าเอาเมียไปเผาเอาเมียไปเผา
1: เอาเมียไปขังนี่ละจ้าแม่ป้าเธอพวกเดินทางมาอยู่นะว่าน่ะเดี๋ยวสิโทรหาบอกเล่าว่าสิท่านบ่ท่านล่ะ
0: มันเดินทางมันจะใส่
1: มันจะไปบันบุรีรัมย์ตัว
0: โ
1: อ้บางวันเขาไปทุกชิ้นเขาไปมาน้ำร้อนเขาอยู่แล้วกับเขาใกล้แล้วใกล้แล้วจะน้องเดี๋ยวโทรหาข่อยได้บ่เดี๋ยวจะฮอดใส่เย็นนี่ฮอดลงข้างไงพะเย็นนี่เจ้านี่ล่ะพะนะแกพะล่ะสถานีพะล่ะเลยพะนะว่าเข้ามาเข้ามาแต่ละว่า
0: แล้วเรายังหันรับจ้างแล้วไปเกษตรแต่ว่าเกษตรวิสัยสน
1: เป็นแล้วเป็นนักเรียนเนาะ
0: เออ
1: ถ้าเป็นเราเรียนเราเป็นเรียนตัวหมอบไปเด้อจ้าหมอบไปเด้อ
0: ครับ
1: เดี๋ยวบัดนี้โทรหาเราอยู่บัดอันหมอบเมตานดันไตเด้อไม่ช่องรอยไม่เสียงลูกซักเด้อไม่เสียร้ายบาดเดิมบาดเรียนข่าวล้านพร้อมเด้อไอ้พันธุ์นี้สาวกาลสินคือว่าเขาเนาะหลายเหมือนเราลูกสาวนี
0: ่จะใส่บู
1: แม่หน่อยแม่เนาะแม่สวนเด้อแม่นั่งด้านใต้เด้อเนี่ยคุณแก้วสาวหน่อยทอดดิบเป็ดแม่บุญย่างเอาผีทองแม่มามาแม่2,000ปีเด้อหน้าไม่นอนนอนข้างศอกสวยๆเด้อสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไม่กันสวัสดีสวัสดีราตรีสวัสดีนะครับเพื่อนจะได้เข่าน้ำเนาะนะครับก็คอยกันยอมกันเข่าสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
0: ฮัลโหล
2: มาเ
0: จ
2: ียงขอฟ
0: ัง
2: เพลงในเดอบาว
0: แม่เทียงขอฟังเพลงในเดอบาวเพลงอย่างไรสาว
2: โบราณสีดักในเดอบาว
0: โบราณ
2: มีพ่อหลอกจ้า
0: บุรักสีดำครับ
2: จ้า
0: จ้า
2: บ้านไม่มันเมื่อคืนอยู่ว่าตกได้บ้านไม่เที่ยงบ้านบ้าทั้งบ้านบ้าแล้วตกก็บ้าฝนน่ะ
0: ครับตกก็สิหาทุ่มเหมือนแซงแซะแซงแซะอยู่
2: เออทั้งบางบ้านไม่เที่ยงว่าตกก็บ้า
0: อือฮึ
2: แต่เตียงขอมอบได
0: ้
2: บ้าเด้ออ่
0: ะมอบไปเลยมอบไปหลายๆลมมอบไปน้ำซอกตู้ซอกเตียง
2: เลยแม่พ
0: ี่
2: น้องล
0: ู
2: กก็แก้ม
0: ั
2: สว
0: ัน
2: ในพ
0: ัน
2: เดช
0: ล
2: า
0: วนท
2: องหนองหน
0: ัง เจ้า
2: จ้
0: าจ้าจริ
2: งจ้าเจ้าลาเรียน2,000 ปีให้แม่มาสาวกระสินอันนั่นในเจ้าบ่าวไอ้อันไม่นอนที่ฐานก็เจ็บมาเจ้าจ้า
0: จ้า
2: เลิกเลิกในบ่าว
0: ได้จ้าฟังอยู่จ้าฟังอยู่จ้า
2: จ้าไม่นอนอันไม่เสริมไม่เจ็บสอนมาตัดไม่ลานไอ้นาไม้กายละล้อไว้ทุกวันทุกวันนะมาเด้อสวัสดีจ้า
0: จ้าพี่น้องจากทางห้วยเพิงเนาะแม่เทียงสวัสดีคุณพองศรีที่วาพัดฟังอยู่จ้าและพี่น้องทั้งอันร้อยเอ็ดไปขอนแก่นเด้อเห็นอยู่เด้อคุณหนุนน้อยชาชิโยนะครับและก็แม่น้อยก็ฟังอยู่สาวสัมผัสก็ฟังอยู่นะครับ รอเทจ่ารอทั้งเดี๋ยวรอธรรมดานี่ละนะครับบ่รอดอกขาดปูนอยู่วังซีถุงสิล่อครับก็นี่อยู่นะครับสนับสนุนโดยสบู่สันไพแท้ระคังทองระคังโยกแก้ปวดพื้นคาดหนาใสหนาเกี้ยงนะครับราคาแพงสูงสุด35 บาทต่ำสุด15 บาทเนาะครับเดี๋ยวนี้ของเฮามีอยู่ในคงข้างกับมีสูตรอะไรสูตรขมิ้นเนาะแล้วก็มะละกอเยอะมากแล้วก็ขิงนะครับแล้วก็ชมพูไดมอนด์ก้อนกลมยังมีอยู่นะครับสำหรับพี่น้องที่ฝากไปถึงพี่น้องทั้งเมียยังก็คือทั้งบ้านท่าพึ่งเนาะตำบลเจ้าท่าเด้อบ้านตำบลวาสิให้ส่งวันที่19เนี่ยตกลงสิเอาบ่เนาะได้เดี๋ยวไปหาอีกเทื่อนึงเนาะนะครับเพิ่นว่าส่งวันที่19เด้อเพิ่นว่าใครอยู่เพิ่นสั่งแป้งสั่งอีหยังล่ะสั่งแป้งสั่งกาแฟสั่งสบู่นี่ละนะครับเนาะเอาเดี๋ยวมาฟังงานเพลงชุดแรกก็แล้วกันแรงก้อนสุดท้ายงานเพลงของเอาเป็นมนแค้นแกนคุ้นกันแล้วกันนะครับเนาะนะครับงานเพลงนี้ฝากไปถึงสุขุสุขคนกันแล้วกันครับ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์080-979-8200 080-979-8200
3: ติดต่อมากันแล้วกันเด้อว่าจะได้สบู่หรือว่าจะได้กาแฟผสมใบแป๊กกล้วยหรือว่าอยากได้แป๊กกล้วยล้วนๆเนาะราคาว่าแพงครับกองหนึ่งมีอยู่31นะครับกินวันละ1เม็ดนะครับก่อนนอนเด้อพี่น้องนอนดีดีกินข้าวแซ่บๆหรือว่ากินระหว่างวันก็ได้กินตอนเที่ยงตอนแลงก็ได้นะพี่น้องนะกินนะครับใหม่ๆก็สิมีขี้ตาจังน้อยบ่ต้องตกตกใจเพราะเฮาปรับสมดุลของร่างกายเนาะนะครับนอกจากนั้นก็ยังมียาหอมปัญจสีนะครับยาหอมนี่ก็สรรพคุณพวกขยายหลอดลมเน่เกิดผู้ใดเป็นโรคหัวใจก็ผสมกับน้ำผสมกับน้ำฮอดนะครับกินกับบกสมบกแซวก็ได้เนาะมันสิซอยในการเฮ็ดให้เลือดล่มดีนะครับแล้วก็น้ำมันเขียวคือกันเนาะน้ำมันเขียวบุญของคนก็ไปหยดใส่น้ำดื่มนะครับก็ได้คือกันเนาะกินได้นะครับไม่อันตรายตัวอย่างใดเนาะหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0809798200มื้อนี้แฟนเพลงจะไปใช้เบิดอีกในมือที่สองที่ในบ้านใครได้ยินนะครับเป็นเงียบๆเพราะเป็นอย่างเขาก็เปิดเพลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับกับเพื่อนเพลงนี่เอาเมียไปขังเอาเมยไปขังเอาเมยไปขังมันเป็นยังไงเพลงนี่แหละมันบ้า

0: นับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200
1: 0809798200นะครับนี่คือเบอร์โทรหาไม่รวมถึงสั่งสินค้าไปก็ได้สบู่สูตรได้ก็ตามแต่สูตรมะขามนมเขานะครับนมเขานมแพะนะครับมะละกอแครอทขมิ้นขาวกลมขาวกลมชมพูนะครับหรือว่าจะเป็นแครอทหรือสบู่กลั้นนะครับมีหมดนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องรอจักหน่อยเนาะนะครับรวมถึงกระชายดำผสมโสมได้มาใหม่จังนะครับขวดละ200บาทนะขวดนึงก็ซ้ำขวดลำปลาเนี่ยใหญ่เติบอยู่นะครับกินเสากงแล้งกงก่อนกินเข่าเด้อแซ่บกินเข่านะครับไล่เสียนไล่เอ็นนะพี่น้องเนาะนะครับไปใส่มาใส่งางไงนะครับเอาเปลือกเพลงอีกจากเพลงหนึ่งก็กระเมิดเพลงละล่ะพี่น้องผู้ใดบ่โทษกับมากก็สิเปิดไปตามใจผู้จัดคัดใจผู้ฟังรวมถึงขอกฎหมายบุญีพี่น้องมาสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุรถชนกันนะครับรถชนแปลว่ารถพ่วงเนาะรถพ่วงเนี่ยรถพ่วงมันจะมี2ท่อนนะครับบางอันก็มีพ่วงตอนเดียวนะครับบางอันมีพ่วงตอนเดียวโดยเฉพาะแล้วรถพ่วงเนี่ยนะครับมันจะมีพ่วงตอนเดียวยาวๆหรือมี2พ่วงมันก็เป็น2ทะเบียนนะครับเป็น2ทะเบียนนี่แล้วหัวมันหัวลากมันนี่เป็นอีกทะเบียนหมายเลขนึงนะแล้วก็ตอนท้ายมันอีกก็เป็นทะเบียนอีกเลขนึงก็เป็นถือว่าเป็นรถ2คันเนาะนะครับเป็นรถ2คันจดทะเบียนคนละเทียแล้วที่นี่บางครั้งเนี่ยพี่น้องสิเห็นน้ำถนนเนาะตัวแม่มันเนี่ยแม่พวกมันไปแล้วแต่ลูกพวกมันยังจอดเสียนะอาจจะน้ำหนักเกินเนาะยังก็จอดทิ่มไว้เสียไว้บังเอิญตกดึกๆเมื่อกลางคืนมามีกรดมาแลนซ้นตึมแล้วก็ใส่ท้ายลูกพวกที่จอดไว้กลางคืนนั่นล่ะเฮ็ดให้รถที่มาชนนั่นถึงแก่ความตายถามพี่น้องขึ้นว่าผู้ใดต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เนาะนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใส่ละนี่คือเสียงแซ่วๆเด้อโอ้ยเสียงดนตรีเป็นจำนวนห้าขาดเนาะ
2: ขาดบ
1: ่ผู้เฒ่าว่าไปตีข้องกระมังทั้งใดไปหาแท่งใด
2: ผู้เฒ่ามักหวน
1: ถ้าว่าอยากกินข้าวกินน้ำเนาะเพราะว่าอยากกินข้าวน้ำหมากด้วยตี
2: กินได้เลยสิบ่าวกองข้าวอยู่ใส

นอดใส่ก่อบ้านใดก็พังบ่ใส่เอาก็อยากเข้ารายการเนาะเสียงร้องเพียงอยู่จิ้วจิ้วอยู่ไปถอดปักเนี่ยนะพึ่มร้องเพียงอยู่นั่นร้องอย่างก็เราก็เดียแต่เอาบ่ได้ยินเด้อแม่เสริมเด้อเสียงมันเพ่งมันดังได้รถบัสอยู่ในรถบัสแหละเออบ่ได้ยินหยังดอกเนาะน่ะกําลังเดินทางอยู่จังซี่ล่ะครับเพิ่นก็พาไปเที่ยวหันเที่ยวนี่นะครับโครงการนั้นของโรงเรียนผู้เฒ่าไปเที่ยวหันเที่ยวนี่เที่ยวนี่เที่ยวหันไปกลับมาคำๆหมื่นๆเพราะว่าบางเทื่อบางที่มันไปแบบหลายๆหม่องกําขึ้นน่ะมันต้องกลับมานี่แหละครับอันตรายเด้อคนขับรถต้องฝากคนขับรถไปน้ำแน่นะครับยิ่งไปต่างถิ่นทั้งบุญแกว่ามองนี่มันมีอย่างแน่ยิ่งมีอันรถอุบัติเหตุจอดทิ้งไว้อันนี้ก็ยังผมเบาอันละนะครับมีรถพ่วงที่เป็นลูกวันน่ะจอดไว้ข้างถนนนะครับแล้วนี่ก็ผู้หนึ่งก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาวืดมาส้นถ่ายเอานะครับกลางคืนปรากฏว่าถึงแกความตายตายก็หม่องเลยจนแห้งถามว่าเป็นความประมาทของคนขับรถมอเตอร์ไซค์บ่สิคือไปส้นท้ายเขาหรือว่าเป็นความประมาทของผู้ใดผู้ใดต้องรับผิดชอบนะอันนี้ต้องบอกเลยว่านะครับแม่นสิรถพ่วงโอ้ยมันเสียงหมาอย่างตะคอนเข้านะครับสุจ้าเฮาหยังแต่มันเสียงอีหยังต่ออีหยังนี่กรณีรถพ่วงนะครับแม่นสิเมย์มันบ่อยู่เอาลูกทิ้งไว้ข้างถนนนะครับก็ถือว่าเป็นรถคือเก่านะครับแต่ว่าคนขับรถเนี่ยก่อนจะเอาถิ่มไว้นะครับจะต้องเฮ็ดสัญญาณไว้ว่ารถคันนี้มันเสียหรือฝากไว้ก่อนจอดไว้ต้องเฮ็ดสัญญาณไว้นะครับว่ามันเสียจังได๋เออมันคือมาจอดถิ่มไว้นี้ต้องเฮ็ดจังซี่เด้บ่แม่นว่าอันจอดถิ่มไว้แล้วก็แล้วเลยบ่แม่นว่าผิดนะครับเป็นความประมาทเลื่อนลือของผู้ที่ขับรถพ่วงที่ถิ่มลูกมันไว้ล่ะก็บ่เฮ็ดสัญญาณบ่เปิดสัญญาณไฟบ่เปิดบ่มีต้นไม้ต้นหยังบังไว้ว่ารถกําลังเสียรถกําลังจอดซึ่งถนนแล้วเขาบ่ให้จอดข้ามคืนนะครับพี่น้องถนนเนี่ยนะครับวันถนนเนี่ยเขาบ่ให้จอดนิ่งๆข้ามคืนเขาให้หยุดชั่วคราวซื่อๆถนนไว้ถ้ารถแล่นเพราะฉะนั้นผู้ใดจอดนําถนนเนี่ยนะครับมีความผิดหมดนะครับจอดยังบ่คืนจอดจอดนอนจอดยังกระซังนะครับ6ล้อ10ล้อมีหยังก็ตามแต่นะครับจอดริมถนนแค่เกิดว่ามีรถอื่นมาซ้นก็ถือว่าเฮาประมาทคือกันแต่เฮาไปหาจอดนําข้างทางยิ่งถนนบ่เป็นจะจอดคุณต้องแวะกันไปจอดน้ําปั๊มน้ํามันหรือแวะกันไปจอดในที่สวนที่ให้ที่หน้าคนอื่นที่มันรถแล่นบ่แม่นรถแล่นบ่แม่นว่าล้อข้างนึงอยู่ริมถนนล้อข้างอยู่เส้นขาวสิไม่ได้นะครับถือว่าประมาททันทีกันรถคันอื่นเขามาชนเจ้าของต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเด้อว่ามันสิไปจอดอยู่เหมือนมือมันขึ้นรวมถึงการจอดรับผู้โดยสารหลบยังมื้อนี้คือกันเนาะเพราะเขาบ่ให้จอดบนถนนถ้าจอดต้องลงมาไหลทางแบบว่าหม่องรถบ่แล่นแล้วนะครับเพราะมันมาถนนซุมื้อนี้เขาเฮ็ดไปถานมอเตอร์ไซค์แล่นรถ3ล้อแล่นมื้อนี้ก็มีอันนั้นจอดบ่นั้นถ้าเกิดแมวไซค์หยังมาแล่นชนนี่เฮาผิดเพราะว่าพ่ออย่างปกติเพราะว่าหยุดรถเนี่ยนะครับจะต้องระมัดระวังว่าบ่มีรถคันหลังคันอื่นมาชนท้ายเจ้าของต้องหยุดอย่างปลอดภัยเนาะนะครับอ้าวนี่คือเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับต้องรับผิดชอบในชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นหมดเลยเนาะนะครับอ้าวเดี๋ยวมาฟังกันเพียงนี้แต่ก่อนกันเลยกันแล้วกันเนาะบ่รักสีดำครับ

0: ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้งสบู่หอมลดสิวฝ้าผดผื่นคันสูตร2ตาระฆังทองสูตร2ตาระฆังทองสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่หอมสบู่สมุนไพรต้องระฆังทองสูตร2เท่านั้นสบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องระฆังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้น
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟิช
3: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
3: กา
1: แฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ต้องมี15ซอง
3: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
4: สนใจติดต่อกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200ติดต่อ080-979-8200
5: เบาลงไปนะครับเบอร์โทรก็ได้เนาะนะครับนี่คือโฆษณาสินค้าเฮามีเนาะนะครับเบาให้พี่น้องโฆษณาให้พี่น้องเสือมาแมนนะครับโฆษณาให้พี่น้องซื้อนะครับบริโฆษณาให้พี่น้องเสือโฆษณาให้พี่น้องซื้ออาสวัสดีสาวน้องหน่องจากทางจตุรพักษ์พิมานสาวผุดจากทางกรุงเทพสาวนิกรสิงขอนอาพี่น้องทางพี่น้องทางบ้านโคพิราชตำบลปอพานบอกว่าเมื่อนี้ยืดีไม่แห้งเนาะยืดีไม่แห้งเนาะแอบเมื่อใดว่ามีแห้งก็คือวันเมียสันละนะครับแล้วก็คุณรัตพลพลเวียงและอีกหลายๆท่านที่บ่อเอ่ยน้ำเพราะว่าเพิ่นจักอยู่บ่อยู่เลยนี่เหลือเห็นขึ้นมาหน้าจอมีเหลืออยู่ผู้เดียวน้องนั่นก็ขึ้นมาสิ่งมาซ่อมแล้วก็หนีไปเนาะนะครับนะครับมหันเว้าเรียงของกฎหมายเรียงจอดรถเนาะบ่ว่าจะรถพ่วงรถยังก็ต่างเขาจอดไว้กลางคืนจอดนอนจอดหยังคันมีรถมาซ้นท้ายถือว่าผู้จอดรถนั้นนะครับมีความผิดก็คือประมาทนะครับประมาทจังใดประมาณว่ารถมันบ่แล่นปกติรถมันต้องแล่นบนถนนนะครับถนนว่าให้รถวิ่งรถแล่นบ้านเฮาอื่นรถแล่นบ้านเฮาอื่นมารถวิ่งนะครับหรือว่าบ้านเฮาอื่นมารถแล่นอยู่นะครับแต่ว่าภาษากลางนี่เขาจะเอื้อนว่ารถพิกอัพแล่นไปทางทิศตะวันออกเขาจะว่าแล่นดิครับแล้วก็สวนทางกับรถยนต์พ่วงแล่นมาทางแล่นจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเขาจะวางสีบอกคืออย่างคนไทยคนเฮานี่บ้านเฮาว่าแล่นเนาะเฮาจะว่าแล่นจะบ่ว่าวิ่งเด้เพราะว่าหยังเปลี่ยนคือภาษาเขาบ่วิ่งรถเนี่ยนะครับภาษาราชการเขาอื่นรถเปลี่ยนคือบ่อื่นวิ่งมอเตอร์ไซค์เขาบ่อื่นวิ่งนะครับบ้านเฮาอื่นวิ่งรถวิ่งไปทางโน้นทางนี้บ่แม่นวิ่งก็ต้องเป็นสิ่งที่มีชีวิตจะอื่นว่าวิ่งนะครับเช่นนะครับง่วง นะควายวิ่งไปทางคุณนะครับวิ่งไปทางนู้นวิ่งไปทางนี้อาจารย์นะครับหรือว่าจะเป็นหมาแมวมื้อนี่นะครับวิ่งข้ามถนนอันนี้ได้นะครับแต่ว่าคันที่ผมบอกว่ารถนี่วิ่งนะครับไปทางจังหวัดร้อยเอ็ดไปทางสารคามขั้นหนึ่งวิ่งไปทางกาฬสินธุ์อันนี้ไม่ได้เพราะว่าแล้วมื้อนี่มันเป็นแนวสิมีชีวิตจึงเมื่อเอิ้นครับว่าวิ่งคําว่าวิ่งต้องใส่พลังงานเจ้าของเนาะนะครับใส่พลังงานเจ้าของในการขับเคลื่อนขาแข็งเนี่ยแหละในการขับเคลื่อนต้องมีชีวิตแต่แล่นนี่แล่นคําว่าแล่นกับร่อนน่ะเดียวกันแล่นก็คือแล่นไปตามถนนโดยบ่ได้ใส่กําลังเจ้าของใส่กําลังเครื่องยนต์ในการแล่นไปขับเคลื่อนไปเขาก็เลยใส่จังซี่เนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องสิสังเกตเบิ่งย่ําผู้เขาอ่านข่าวเด้อนะครับอ่านข่าวว่าเขาจะอ่านถูกหรืออ่านผิดนะครับเขาสิพยายามในมื้อนี้เขาสิบ่ให้ผิดนะครับแต่ว่าบางเทื่อบางทีมันก็มีผู้ผิดคือกันนะครับรถยนต์วิ่งมาทางถึงสี่แยกไฟแดงแล้วก็ไม่หยุดนะครับทําให้รถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาถึงสี่แยกด้วยกันชนกันอันนี้บ่ถูกนะครับผู้แสดงว่าพวกนักข่าวหรือว่าผู้ที่เขียนข่าวนั้นบ่มีบ่ได้จบภาษาไทยโดยแท้จริงนะครับภาษาไทยนี่เป็นเรื่องที่ต้องใส่หลายอย่างละเอียดอ่อนพอเพราะเขาจะใช้คําว่าแล่นนะครับแต่กันแนวใดที่มีชีวิตง้อควายพวกนี้แล่นเขาจะบ่ใส่คําว่าแล่นเขาใส่คําว่าวิ่งนะฮะนี่เนาะเข้าใจเนาะนี่นะครับผู้คนว่าคือมันคือสิเว้ายากแต่เห็นในกะเรียนคือเขานะแต่อีสานเฮาก็บ่มีคําว่าวิ่งมีแต่แล่นอย่างเดียวเป็นบ่มีดอกว่าเวียนอันเห็นหมาตัวนึงมันวิ่งไปทางพุ่นแหละบ่เห็นหมาตัวนึงมันวิ่งไปบ่มีดอกนะครับวันเฮากันอีสานปึ๊บนี่มันสิว่าแล่นไปเลยนะครับคล้ายๆครับภาษากลางคือแล่นไปนะครับกับรถยนต์นี่ก็แล่นไปบ้านเฮาเอิ้นรถยนต์แล่นไปนี่นะครับแล่นไปนี่นะครับไปซั่นใส่คําว่าแล่นหมดต้องเฮาสิบ่แยกกันภาษาคนอีสานนะฮะนะมันมีผลต่อหยังครับมีผลต่อคำที่เขียนออกมานี่มีผลต่อเช่นภาษาไทยนะครับภาษาไทยเฮาเปลี่ยนคือใส่คําว่าแล่นรถแล่นไปจังซี่นะครับเปลี่ยนคือใส่ว่าคนหรือว่าสัตว์วิ่งนะครับนี่คือใส่นะครับเพราะฉะนั้นเขาอาศัยจากคําว่าแล่นนี่ก็คือไปแบบโดยเครื่องจักรกลบ่ได้ว่าโดยกําลังของขาเจ้าของเนี่ยนะครับกันเฮากันคันมันเฮาวิ่งไปจังซี่ก็ใส่กําลังขาเจ้าของเนาะแยกกันออกเด้อพี่น้องนะสังเกตเบิ่งเป็นหยังผู้ละคนก็ว่าอ่ะเขาอ่านข่าวว่ารถยนต์แล่นมาทําถนนเอ้าอ่านว่าแล่นบ่นี่แม่คือเว้าบ่ถูกบ่แม่นเด้เขาก็ถูกแล้วนะฮะเนาะถูกแล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงก็แล้วกันเนาะก็สิเข้าสู่ฟังเพลงนะฮะเรื่องเกี่ยวกับผู้ใดมีมอเตอร์ไซค์พ่วงบ่ครับสวัสดีครับคุณลําดวนจากบึงโดนมอเตอร์ไซค์พ่วงที่เฮาแบบมีมอเตอร์ไซค์แล้วมันพ่วงข้างนะครับนั่นน่ะมันมีพ่วงข้างรถมื้อนี้ก็อันตรายเด้พี่น้องนี่คันถนนแคบๆนี่ซ้ํารถปิกอัพคันนึงมันกินพื้นที่คักเพราะว่าลําพังแต่โตมอเตอร์ไซค์แล้วนี่มันมีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงอีกมันกินพื้นที่ถนนทางถนนเส้นดํานี่กินพลือไปเลยเด้นะครับปกติมอเตอร์ไซค์มันจะแล่นชิดข้างซ้ายมันบ่ล่ะซ้ายสุดนะครับบ่แม่นว่าผู้ใดมีมอเตอร์ไซค์สิมาแล่นอยู่กลางถนนบ่ได้นะครับจดหมายกันละจอดก็เขียนไว้อย่างดีได้ว่ารถจักรยานยนต์รถเข็นรถหยังรถมอเตอร์ไซค์พวกนี้นะฮะจักรยานสอนล้อพวกนี้จะต้องนะครับขับขี่ดังชิดด้านซ้ายของตนเองให้มากที่สุดนะครับบ่แม่นว่าขอบถนนสีขาวขี่มากลางๆเบิ่นซะบ่ได้โดยเฉพาะนะครับรถ3ล้อพ่วงหรือมอเตอร์ไซค์พ่วงมาเท่าเอิ้นรถอย่างคือรถซาเล็งบ่สิเป็นซาเล็งก็ว่าแม่น3ล้อพ่วงข้างกฎหมายออกมาใหม่แล้วนะครับตั้งแต่เดือนนี้มาจนไปพี่น้องสามารถนำรถที่พี่น้องพ่วงข้างนั้นไปจดทะเบียนเนาะไปจดทะเบียนเป็นรถพ่วงข้างก็คือมอเตอร์ไซค์นี่มอเตอร์ไซค์นี่เขามีเลขทะเบียนอยู่แล้วบ่ล่ะครับรถพ่วงข้างนี่ก็สิมีทะเบียนใหม่ขึ้นมาอีกทะเบียนนึงนะครับเป็น2ทะเบียนคล้ายๆกับรถพ่วงก็มีแม่พ่วงก็มีทะเบียนนึงลูกพ่วงก็มีทะเบียนนึงเลขบ่ตรงกันนี่ล่ะครับเพื่อหยังครับคือว่าเนี่ยปกติรถมื้อนี้มันขึ้นมาแล่นบนท้องถนนไม่ได้เนาะมันเป็นรถลักษณะพิเศษนะครับแต่เพื่อส่งเสริม อาชีพส่งเสริมเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในการขนสินค้าขนหยังพุ่นทั้งรัฐบาลพุ่นก็เลยกำหนดว่าให้นะครับรถยนต์พ่วงข้างสามารถจดทะเบียนได้อีกคันหนึ่งเพื่อวิ่งบนท้องถนนเพราะเล่นโอ้ยวิ่งไปเลยเพื่อเล่นบนท้องถนนนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่มืออื่นเป็นต้นไปพี่น้องขี่รถซาเล้งไปใส่มาใส่พอด้านตำรวจเขาสามารถจับได้แม้นสิมอเตอร์ไซค์คันนี้มีมอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่ไปเนี่ยมันจะมีทะเบียนแต่รถพ่วงข้างบ่มีทะเบียนเนี่ยนะครับถือว่าเฮาบ่ไปจดทะเบียนเขาเปิดให้จดทะเบียนแล้วเขาที่จริงเขาให้จดมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนน่ะล่ะนะครับบัตรสินบ่มีโอกาสได้ประกาศเนี่ยพี่น้องฟังนะครับก็เจ้าก็พยายามถอยย่อยกับไปจดทะเบียนเป็นให้เป็นเหตุรถพ่วงข้างให้มันถูกต้องตามกฎหมายเพิ่นก็ก้อนที่เขาไปเนี่ยนะครับเพื่อพ่อเขาไปตรวจเนี่ยเพิ่นสิตรวจเบิ่งว่ามีไฟท้ายบ่รถพ่วงข้างน่ะไฟท้ายพ่วงจากรถมอเตอร์ไซค์ขั้นหลักเนี่ยนะมันจะมีพ่วงข้างต้องต่อจากหันน้ำเบรกจังซี่อ่านอย่าซั่วน้ำเบรกซั่วน้ำเบรกไฟเบรกมันต้องขึ้นสีแดงเบรกมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างๆเขาต้องขึ้นสีแดงต้องเห็นให้เห็นนะครับมีแสงไฟพ่อสิแล่นย้ำกลางคืนเนี่ยให้ขั้นหลังนี่เห็นในระยะผมสมควรนะครับส่วนสิสมควรสำใดมีไฟแจ้งสำใดสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดเพิ่นก็สิเป็นผู้ตรวจตาเนี่ยให้คำแนะนำเนาะนะครับ

เอาเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ไปต่อไฟท้ายซะรถพ่วงต่อไฟท้ายเขานะครับต่อไฟท้ายนี่ก็ต่อไฟข้างหน้านํานะฮะมันเห็นนะครับย่ําเลี้ยวนะฮะย่ําเลี้ยวสิรถพ่วงข้างก็ต้องมีไฟเลี้ยวกระพริบได้คือกันครับพอเขาเปิดจากมอเตอร์ไซค์นะครับให้มีรถย่ําสิเลี้ยวซ้ายกับแม๊บๆก็ต้องเห็นรถมองพ่วงก็เห็นเพื่อหยังครับเพื่อว่าตัวพ่วงเนี่ยมันกินถนนเข้าไปครึ่งนึงแล้วนะครับเฮ็ดให้แต่เป็นมอเตอร์ไซค์นี่แล่นกลางคืนนี่ขั้นสวนมากบ่ฮู้ว่าอาจบ่ฮู้เลยว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้แล่นเข้ามาเล่นในนะครับเพราะว่าหยังพอเห็นตาไฟตาเดียวนึงก็นึกว่ามอเตอร์ไซค์บ่คือว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงโอกาสที่ก็เฉียวชนกันก็มีนะครับแล่นย่ําขึ้นอันตรายเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเพิ่นก็บ่ได้ว่าให้ยกเลิกให้ใช้ให้ปลดออกอีหยังอยู่แล้วให้ไปจดทะเบียนซะนะครับบ่แพงนะพี่น้องตามซีซีของลูกสูบนะครับรถนั่นแหละบ่แพงนะครับไปเฮ็ดให้ถูกต้องเด้อนะครับก็ใส่ตรวจสภาพซะเกินว่าเออมีไฟถ่ายไฟหยังบ่รถพ่วงเนี่ยนะฮะคันบ่ถูกต้องบัดนี้ญาติขี่ไปใส่ไปบุญไปท่านเอาไม่ออกไม่ต้นไป10 20คนกวางไปสินะครับคันถูกพ่อด้านตำรวจบ่สามารถจับได้คันบ่มีการต่อทะเบียนเนาะนะครับอ้าวฝากพี่น้องบอกพี่น้องไว้ซะเกินเดี๋ยวมาฟังอีกงานเพลงนึงก็แล้วกันเนาะคุณแม่พระเอ็ดบอกว่าเปิดเพลงอีหยังเพลงไออาร์ไอให้เบิ่งแน่บ่มันบ่แม่นอาร์ไอเด้มันเป็น E.I. Music Cover นะครับคือต้นฉบับเขาเพลงเป็นฉบับกับเป็นเพลงของผู้นี้แหละแต่ว่า AI คือระบบคอมพิวเตอร์เขามาสร้างใหม่เฮ็ดเสียงดนตรีใหม่เฮ็ดเนื้อร้องเนื้อร้องอันเก่าหมดแต่ว่าเปลี่ยนทำนองใหม่เปลี่ยนให้มันกระชับขึ้นแล้วก็ใส่คนอื่นร้องนำบทสิบบทใส่ของนักร้องต้นฉบับจังเพลงผมจะเปิดต่อไปนี่เพลงคืนฝนตกผู้ร้องไว้สนศิลปินต้นฉบับก็คือลุงเพชรแหลมสิงเพราะ AI Music Cover เอามาเฮ็ดมันสิเป็นเสียงจังได๋ออกมาเนาะโดยบ่ได้ใส่คนร้องเนาะครับพี่น้องเอาฟังเบิ่งกันแล้วกันเนาะ

0: มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
0: กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟรีซกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟ
1: ดีเจชูศิลป์0809798200
2: นั่นแหละครับพี่น้องเนาะนะครับเพียง AI นะครับเพียงอย่างกับว่าคืนฝนตกเนาะนะครับเป็นเสียงผู้ชายร้องเดี๋ยวเขาจะมาฟังเบิ่งเสียงผู้หญิงร้องบ้างนะครับระบบคอมพิวเตอร์เขาสามารถจะเปลี่ยนจากเสียงนะครับคนคนหนึ่งเป็นอีกเสียงคนคนหนึ่งได้นะครับโดยไม่ต้องจ้างนักร้องยากนะครับโดยเพลงมันนี่ดนตรีเอามาเฮ็ดใหม่นะครับเพียงแต่เอาทํานองเข้ามาเนื้อเพลงเข้ามานะครับอาจสิเสียค่าเซาอยู่ล่ะนะครับเสียค่าซื้อลิขสิทธิ์มาแต่ว่าดนตรีเปลี่ยนใหม่เหมือนแต่เพื่อให้มันเข้ากับยุคเข้ากับยุคท่านสมัยนะครับพี่น้องคนละคนโอ้นักร้องก็ร้องดีแต่เสียงดีแต่จริงๆไม่มีตัวตนนะนะครับเอาเมื่อนี้พี่น้องก็เงียบเงาๆคือเก่าเนาะนะครับเพราะว่าชื่อศิลป์กันเจ๋ฟังเพลงไปเรื่อยๆจนกลัวสิพี่น้องสิโทรมาบ่โทรมาก็แล่นแต่นะครับสินค้าก็ขายคือเก่านะครับบอกจังได๋ก็บ่ให้พี่น้องซื้อดอกบ่ให้พี่น้องซื้อเพราะท่านได้ซื้ออยู่นะครับในรอบ2สัปดาห์ท่านได้ไปใส่มาใส่อยู่นะครับเนาะเอาเพลงอีกจะเพลงหนึ่งก็กำลังกันเวลาจอจันเข้ามานะครับนี่นะครับอีกเพลงหนึ่งสองเพลงนี่แหละกันพี่น้องบ่โทษกับเปิดตามใจผู้จัดคัดใจผู้ฟังนะครับอย่าลืมเด้อว่าอย่างใดยาสีฟันของปัญจสีผลิตจากสมุนไพรนะครับป้องกันเหงือกบวมนะครับฟันโยกนะครับเป็นสมุนไพรล้วนๆนะดีนะครับตลับหนึ่งก็หาสิบบาทเนาะพี่น้องใส่แบบวิธีการใส่มือตัวใส่ลำพัดใส่แปรงหรือเอาแปรงไปแปรงทูฟันนี่ไปกิ้มเอาของสื่อกันได้นะครับเนาะนะครับเอาฝากไปลงไปแน่ราคาถูกเดี๋ยวมาฟังนะครับลูกชายลงอินเป็นเวอร์ชันของ AI แบบเสียงผู้หญิงกันบ้างมาเราฟังแต่เสียงผู้ชายไปเบิ่งว่าคอมพิวเตอร์มีเสียงผู้หญิงบ่เอาฟังเพลงนี้กันแล้วกันเพลงลูกชายลงอินนะครับ

จบลงไปยังสวยงามจากมวลมามวลพี่ได้พี่น้องมวลบ่นะครับเสียงไปใส่กันได้ดิโดยบ่มีผู้ร้องนะครับอุ้ยมันเก่งเนาะคอมพิวเตอร์นี่นะครับไปใส่ภาษางานบุญงานบวชงานสวดงานแต่งเปิดเพลงนี้นะครับใครจะสิเปิดเพลงแบบนี้ล่ะนะครับหนึ่งล่ะบ่ผิดลิขสิทธิ์ผู้ใดนะครับก็เปิดไปเปิดฟังเปิดลิ้นเปิดยังไปนะพี่น้องนะครับดีก็จะไปเปิดเพลงของผู้นั้นผู้นี้แล้วก็ผิดอีกเนาะนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวงานเพลงวันนี้ก็หลายเนาะพี่น้องเคยฟังเพลงไหนก็ขอมาเป็นเพลงดีนะครับแบบนี้ล่ะนะครับมวนๆให้พี่น้องฟังงานเพลงเก่าๆสมมติเป็นลูกทุ่งเก่าๆนะครับลูกทุ่งเก่าๆนะครับให้เฮาได้สำล้ำลึกถึงโอ้เพลงเก่าๆสมัยนี้มันยังมีอมตะมีมนต์ขังอยู่คนรุ่นใหม่เขาระบบไอที่เอาไปเป็นเสียงคนมาลองแต่ว่าเนื้อเพลงเนื้ออย่างจังหวะอย่างนี้เป็นแบบเก่าๆอยู่แต่ว่าก็บ่ยืนบ่ยืนคือเก่านะครับบางหม่องก็ยืนยืนดินะครับยืนยาวๆอยู่แต่ดิบ่ยืนกระชับขึ้นมานะครับแต่ว่ามันสิมีปัญหาคือการร้องออกมาบ่ชัดนะครับที่เขาบอกว่าเขาว่าซอยนี่มันบ่ได้ครับว่าซอยมันสิมาซอยไปเลยนะครับเนาะหรือว่าคำเพลงคำที่ว่าคล้อยเนี่ยนะครับพี่คึงคล้อยตามน้องนางไปคำที่ว่าคล้อยเนี่ยมันจะไม่ได้นะคล้อยตามมันจะบอกว่าคอยตามไปสั่นนะครับบางเพลงจะเป็นสั่นเด้เด้อเขาต้องเข้าใจว่าผู้ใดคือร้องเพลงภาษาจริงบ่ได้แม่นคนร้องเพลงระบบ AI ของคอมพิวเตอร์เป็นผู้ร้องเนาะนะครับแต่ว่าก็ยังเพลงเก่าๆอยู่นะครับเอาล่ะพี่น้องก็มี4ใบไปเบิดแล้วล่ะเดี๋ยวจบรายการเลยกันแล้วกันเนาะงานเพลงต่อไปเป็นงานเพลงแอบรักแอบมองเป็น AI คือกันนะครับต้นฉบับของสายันสัญญานำมาขับร้องใหม่โดยระบบคอมพิวเตอร์ AI จบแล้วบ่จะสิ้นจากลาพี่น้องไปแปลกใจยิ่งนักเมื่อเอาใหม่จบแล้วบ่จะสิ้นจากลาไปสักครั้งมื้อต่อไปสําหรับมื้อนี้เนาะนะฝัน

0: โดยกล้วยผงดิบหอมน้ำมันบกผ่าบรรเทาอาการแสบบกโหกแสบส้มอกแสบกระเพาะดีต่อลำไส้กำจัดแบคทีเรียราคาเพียง250บาทขนาดบรรจุ250กรัมติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200
1: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
2: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
1: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
2: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
1: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
2: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
0: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5

เลียนจำสาตรงลูกน้องไผจะข้องเหือตนบ่มีนี่ลูกชูธงขึ้นเหือเฮาที่หนึ่งไผกระใจสาบซึ่งมีหน้าตื่นดันสมจากบ้านมาแข่งทั้งไก่หัวใจลอยลำห้องต้องเหลียวหาตู้ดูพระตายคนละ

ำเคยว่ามาเมาลืมลงไอ้ผมกลายเป็นผู้แพ้มองแชมแต่เนี้ยเสียรักแล้วบ่ได้ห่วงทวงหาลงมาเห็นหน้าว่าเบิ่งลมที่คืนไม่เชิญหัวใจไหวหวั่นความรักทำ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-52 การให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

โปรดทราบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงบ่ายขอเชิญทุกท่านพร้อมกันที่หน้ามหาวิทยาลัยได้แล้วครับ

0: เนี้ยนะเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาใกล้รับปริญญาแล้วล่ะแต่น้องสิคงไม่มีโอกาสหรอก
1: ก็ไม่เห็นเป็นไงนี
0: ่คนได้โอกาสอย่างน้องอ่ะใครก็จะจริงจังอ่ะ
1: ถ้ามีคนเขาสนใจจริงๆอ่ะเราจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าอ่ะ
0: ใครเหรอ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: ิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมืออุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4 แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เวลาพอแต่ในนี้เวลามันไม่พอแม้แต่จะบันทึกเสียงสักชั่วโมงหนึ่งก็มีแต่คนมาหาหน่อยนั้นก็ออกไปแสดงทำต่างสถานที่บางทีก็ต้องทำใจจืดใจดำไม่สนใจใครเลยเข้าห้องบันทึกเสียงบ้างศึกษาค้นคว้าอะไรบ้างคนมาผิดหวังก็จะมาด่าเอาอะไรต่างๆพวกนี้โอ้โหยากเย็นเหลือเกินแหละเรื่องของเรื่องเพราะเหตุนั้นเราก็น่าจะได้มาพูดกันในเรื่องอย่างนี้ให้คนของเราได้เข้าใจว่ามันจะจริงจะเท็จประการใดเนี่ยน่าศึกษาคนโบราณท่านไม่ใช่คนงมงายถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรซะเลยท่านคงไม่เขียนขึ้นมา
5: เรื่องความฝันนั้นมันมีเหตุของมันอยู่เรียกว่ามีความฝันเหตุให้เกิดความฝันเนี่ยมีอยู่6ประการ1วาติโกสุบินังปสติฝันเพราะลมกำเริบธาตุลมมันกำเริบปั่นป่วนในท้องในไส้นอนหลับไปฝันตื่นขึ้นมาพอดีเลยปวดท้องพอดีฝันว่าปวดท้องส้มท้องถ่ายอะไรต่างๆตื่นขึ้นมาอ้าวมันกำเริบมันก็ต้องไปจริงๆ บางทีเด็กๆได้มันเยี่ยวใส่ที่นอนเยี่ยวรถที่นอนหรือผู้ใหญ่เยี่ยวรถที่นอนไม่มีสติฝันว่าตนเองไปเยี่ยวไปอาบน้ำเยี่ยวมามันก็ไหลออกนั่นเองพระอาจารย์กล่าวว่าวาติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะลมกำเริบปิติโกสุปินังปัสสตินี่อันที่สองฝันเพราะดีกำเริบน้ำดีกำเริบทำให้ไม่สบายนั่นแหละก็ฝันเซมฮิโกสุปินังปัสสติเซมหากำเริบเป็นขี้กระเยอนอนหลับไปก็ฝันอีกแหละตื่นขึ้นมาก็เป็นจริงๆทีนี้มันสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันที่สี่เทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเทพสังหรฝันเพราะเทพสังหรนี่คงจะเกี่ยวกับนางอย่างความฝันของนางมัททีความฝันของนางมัททีความฝันของพระยาสนชัยเหล่านี้แต่ฝันเพราะเทพสังหรหรือความฝันของคนอยู่ดีๆแล้วฝันมีคนมาบอกเลขบอกหวยไปซื้อจริงๆก็ถูกเนี่ยเทพสังหรเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนเกี่ยวดองข้องญาติผูกพันกันมาด้วยบุญญาบารมีเคยสร้างสมเคยอบรมมาก็เลยเกี่ยวดองข้องญาติเลยมาฝันมาบอกให้ไม่ต้องไปหาพระอรหันต์อรหมุนบนภูไหนก็ฝันถูกเองที่เรียกว่าเทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติอันที่สี่ฝันพระเทพสังหรอันที่ห้าสมุทาจินโตฝันจากประสบการณ์สมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากสิ่งที่ได้สะสมไว้ในความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอารมณ์อะไรต่างๆมันเก็บสะสมไว้อยู่ใน subconscious mind พูดเป็นภาษาฝรั่งก็ว่าอย่างนี้นะเรียกว่าเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกหลับไปตื่นขึ้นมานิดหนึ่งมันก็ทำงานขันห้ามันก็ทำงานของมันแล้วแต่เราไม่มีสติเราก็เลยไม่รู้ว่ามันฝันว่ามันเป็นจริงเป็นจังตื่นขึ้นมาเต็มที่ความฝันก็สลายไปนี่เรียกว่าสมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์อันที่หกปุพพนิมิตโตสุปินังปัสสติบุญบาปทำไว้แต่ปางก่อนปรากฏเป็นความฝันนี่มันมีอย่างนี้อย่างความฝันของพระพุทธเจ้าความฝันของพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านทำสมาธิภาวนา
6: เรื่องพุทธทำนายความฝันที่เป็นจริงตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
4: ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบความพลาสุขทุกประการจนบังเกิดมีแต่ญาติโย

0: พุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีๆเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่ควรนำมากล่าวในวันนี้อาตมาขอให้ชื่อหัวข้อเรื่องความฝันที่เป็นจริงความฝันที่เป็นจริงเป็นชื่อหัวข้อที่จะนำมากล่าวท่านทั้งหลายก็คงจะต้องมาคิดชะงนสนเท่กันบ้างละว่าทำไมความฝันจึงเป็นจริงจึงเอาเรื่องราวนี้ขึ้นมาพูดความจริงเรื่องนี้ได้มีคันพูดจาเล่าค้านกันมาตลอดเวลาอันยาวนานในกลุ่มของพระพุทธศาสนาอย่างเรื่องความฝัน16ข้อของพระเจ้าปเสนที่โกศลและพระพุทธเจ้าได้เล่าตาทำนายไว้ให้เห็นมันจะเป็นปัจจัยแก่โลกในอนาคตผู้เฒ่าผู้แก่ทางภาคกลางให้ชื่อว่าทำนายปฐเวนทำนายปฐเวนปัตเวนก็คือปัตเสนที่โกศลคนไทยคนลาวเราพูดอะไรสั้นๆปัตเสนที่โกศลมันพูดยากก็เลยว่าปัตเวนไปซะเลยเรียกว่าทำนายปัตเวนความฝัน16ข้อของพระเจ้าปัตเสนที่โกศลนี่อันหนึ่งละที่ความฝันแล้วมันค่อยๆมาเป็นภาพแห่งความเป็นจริงในฝันนั้นในรูปของความเปรียบเทียบและอีกประการหนึ่งก็ความฝันของพระพุทธเจ้าของเราเองก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ในคืนหนึ่งก่อนจะตรัสรู้นั้นท่านก็ได้ฝันอีกเหมือนกันในฝันนั้นก็บอกให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฝันของพระพุทธเจ้านั้นก็มีเล่าไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็ในส่วนความฝันของประเสริฐที่โกศลนั่นก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกอีกเหมือนกันอยู่ในลักษณะของพระบาลีแต่อยู่ในคนละนิกายกันคงจะต้องนำมาเล่ากันไปพร้อมๆกันเพื่อประกอบและอีกประการหนึ่งในชาดกในชาดกที่เราได้ฟังกันบ่อยๆก็คือเรื่องพระเวสสันดรซึ่งมีในคุทธกนิกายชาดกอีกเหมือนกันในเรื่องพระเวสสันดรนี่ก็จะเกี่ยวกับความฝันความฝันของนางมัตสีหรือว่ามัตทีคนอีสานว่านางมัตทีภาคกลางเรียกว่ามัตสีมัตทรีนั่นแหละแต่ในภาษาบาลีเขาเรียกว่ามัตทีมันถูกกับภาษาชาวอีสานพูดทางภาคกลางไปออกเสียงเป็นมัตสีในก่อนที่ชูชกจะมาขอเอาลูกน้อยทั้งสองในคืนนั้นนางก็ฝันในความฝันนั้นมันก็เป็นความจริงดังฝันนั่นแหละถึงแม้ว่าไม่จะเป็นเรื่องราวอย่างนั้นแต่มันก็มีเหตุการณ์สั่นสะเทือนจิตใจอย่างเดียวกันแล้วก็ความฝันของพญาสนชัยผู้ครองกรุงศรีพีเชษฐุดรในขณะที่ชูชกจะจูงหลานหลงทางพลัดหลงเข้ามาในเมืองในคืนนั้นพระเจ้ากรุงศรีพีก็ฝันอีกเหมือนกันแล้วก็เป็นจริงดังฝันนั้นแล้วก็ความฝันต่างๆเราเนี่ยมันมักจะมีมาให้เราเห็นบ่อยๆเป็นหลักฐานแต่ว่าความฝันของท่านทั้งหลายเอาแน่ไม่ได้นะนอนคิดปรุงแต่งไปแต่เรื่องเลขเรื่องเบอร์แล้วก็ไปพยายามฝันไปนกต้นไม้กาบภูเขากาบธาตุน้ำแผ่นดินคอยฝันเห็นเลข2ตัว3ตัวอะไรต่างๆไปหาพระหาเจ้าก็ไปนิมนต์ให้ท่านฝันเลยเกิดพระอรหันต์อรหมุนขึ้นบนภูเขาเหล่ากาที่ไหนก็ปีนป่ายกันไปเพื่อไหลใครหยดหอบเครื่องดูของกินดีๆไปถวายพระอรหมุนเหล่านั้น พื่ออยากจะให้ท่านฝันถ้าอรหันต์ก็เลยกลายเป็นอรหมุนฝันมากไม่ฝันก็ต้องฝันแหละทีเนี้ยเลยอย่างนี้เอาขึ้นต้นวันที่เขาพากันไปใหญ่เลยเราต้องการจะพูดในเรื่องความฝันที่เป็นจริงหรือว่าพุทธทํานายก็เลยเล่าเป็นแบ็คกราวด์เป็นไตเติ้ลไว้ก่อนว่าความฝันนี่มันเป็นจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ฝันที่จริงที่สุดประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนชาวอเมริกานั่นก็ฝันเป็นจริงต่อมาก็ความฝันนั้นกลายเป็นจริงทีนี้ทำไมความฝันนั้นจึงต้องเกิดมาเป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างอันนี้ก็น่าคิดอีกเหมือนกันโบราณกาลท่านเคยตัดเอาไว้เรื่องความฝันนั้นมันมีเหตุของมันอยู่เรียกว่ามีความฝันเหตุให้เกิดความฝันนี่มีอยู่6 ประการ 6 ประการ 1วาติโกสุบินังปสติฝันเพราะอารมณ์กำเริบธาตุลมมันกำเริบปั่นป่วนในท้องในไส้นอนหลับไปฝันตื่นขึ้นมาพอดีเลยปวดท้องพอดีฝันว่าปวดท้องส้มท้องถ่ายอะไรต่างๆตื่นขึ้นมาอ้ามันกำเริบมันก็ต้องไปจริงๆบางทีเด็กๆได้มันเยี่ยวใส่ที่นอนเยี่ยวรถที่นอนหรือผู้ใหญ่เยี่ยวรถที่นอนไม่มีสติฝันว่าตนเองไปเยี่ยวไปอาบน้ำเยี่ยวมามันก็ไหลออกทั้งนั้นพระอาจารย์กล่าวว่าวาติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะลมกำเริบปิติโกสุปินังปัสสตินี่อันที่สองฝันเพราะดีกำเริบน้ำดีกำเริบทำให้ไม่สบายนั่นแหละก็ฝันเสมหิโกสุปินังปัสสติเสมหากำเริบเป็นขี้กระเยือนอนหลับไปก็ฝันอีกแหละตื่นขึ้นมาก็เป็นจริงๆทีนี้มันสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันที่สี่เทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเทพสังหรฝันเพราะเทพสังหรนี่คงจะเกี่ยวกับนางอย่างความฝันของนางมัททีความฝันของนางมัททีความฝันของพระยาสนชัยเหล่านี้เรียกว่าฝันเพราะเทพสังหรหรือความฝันของคนอยู่ดีๆแล้วฝันมีคนมาบอกเลขบอกหวยไปซื้อจริงๆก็ถูกเนี่ยเทพสังหรเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนเกี่ยวดองข้องญาติผูกพันกันมาด้วยบุญญาบารมีเคยสร้างสมเคยอบรมมาก็เลยเกี่ยวดองข้องญาติเลยมาฝันมาบอกให้ไม่ต้องไปหาพระอรหันต์อรหมุนบนภูไหนก็ฝันถูกเองที่เรียกว่าเทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติอันที่สี่ฝันพระเทพสังหรอันที่ห้าสมุทาจินโตฝันจากประสบการณ์สมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากสิ่งที่ได้สะสมไว้ในความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอารมณ์อะไรต่างๆมันเก็บสะสมไว้อยู่ใน subconscious mind พูดเป็นภาษาฝรั่งก็ว่าอย่างนี้นะเรียกว่าเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกหลับไปตื่นขึ้นมานิดหนึ่งมันก็ทำงานขันห้ามันก็ทำงานของมันแล้วแต่เราไม่มีสติเราก็เลยไม่รู้ว่ามันฝันว่ามันเป็นจริงเป็นจังตื่นขึ้นมาเต็มที่ความฝันก็สลายไปนี่เรียกว่าสมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์อันที่6ปุพพนิมิตโตสุปินังปัสสติบุญบาปทำไว้แต่ปางก่อนปรากฏเป็นความฝันนี่มันมีอย่างนี้อย่างความฝันของพระพุทธเจ้าความฝันของพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านทำสมาธิภาวนาอยู่ในป่าอยู่ในเขาบางทีท่านเครียดอยู่กับการเพ่งจิตอยากจะให้มันหลุดมันพ้นจิตมันจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิกัดเขี้ยวกัดฟันเพ่งมีศรัทธามอบจิตมอบใจให้แก่การปฏิบัติบางทีท่านหลับลงไปนี่ท่านฝันฮะฝันเป็นตุเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นเสร็จแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยๆเป็นความจริงขึ้นมา2ปี3ปี4ปี5ปีเป็นความจริงขึ้นมาบางทีฝันว่าตนเองเนี่ยเหาะเฮือนเดินอากาศล่องลอยไปในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลไปพบความสวยสดงดงามกลุ่มก้อนเมฆภูเขาเลากามองเห็นผู้คนข้างล่างเยอะแยะตื่นขึ้นมาในจิตที่กำลังเครียดอยู่กับการเพ่งกระทำความเพียรวันนั้นสบายใจ เหมือนกับจะก้าวหน้าแล้วมันก็ก้าวหน้าจริงๆสติสัมปชัญญะแก่กล้ากันมาสมาธิสงบลงงับมากขึ้นรู้อะไรเห็นอะไรมากขึ้นนี่เรียกว่าปุพพนิมิตโตสุปินังปัสสติเรียกว่าบุญบาปทำให้แต่ปางก่อนในปรากฏให้เห็นเป็นความฝันนี่เป็นอย่างนี้ที่นี่ทางฝ่ายอภิธรรมก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นพิเศษของฝันเขาบอกว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกสุปินังปัสสติสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนในชาติก่อนได้สะสมไว้ยังไงบางทีปรากฏฝันเอาอันนี้ก็มีอีกเหมือนกันนะท่านหลายช่วยฟังให้ดีท่านกล่าวว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกสุปินังปัสสติสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนบางทีไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยคิดหลับตานอนหลับไปฟันเห็นเหตุการณ์เห็นสถานที่เก่าๆซึ่งในชีวิตจริงๆเราก็ไม่เคยพบเห็นฝันเห็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ก็เหมือนรู้จักบางคนหนักเข้าไปกว่านั้นฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องซึ่งเป็นคนละเชื้อชาติสัญชาติมาหากันบอกฉันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องตั้งแต่ชาติก่อนอยู่ตรงโน้นตรงนี้อย่างนี้มันก็มีนะหรือบางคนก็ฝันเห็นคนนั้นเป็นเพื่อนเป็นฝูงการมาบอกเป็นห่วงซื้อเอาเสดอตัวนั้นตัวนี้ไว้สันคอยเป็นห่วงเจ้าหลายไว้สันเนี่ยคือที่สะสมไว้ในชาติก่อนๆ นู่นเคยเป็นเพื่อนเป็นฟุ้งกันเหมือนอย่างพระพาหิยะที่งัวชนตายเรือแตกแก้ผ้ามาอยู่ตั้ง 8-9 ปีลอยคอในทะเลขึ้นมาเกาะขอลอยน้ำได้7วันที่เมืองท่าทารุจิริยะเสร็จแล้วคนทั้งหลายก็ตื่นเต้นเขาบอกว่าเป็นพระอรหันต์ตนเองก็เลยสวมบทบาทมาดพระอรหันต์มันเสลยตั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรใครเอาผ้ามาถวายก็ไม่เอาไม่ยุ่งไม่ห่มทั้งนั้นเปื่อยกายเลยคนก็เคารพบูชาสร้างวัดสร้างวาให้ใหญ่โตตนเองก็นุ่งใบไม้มันต่อไปตลอดเวลา9ปีในวันหนึ่งท่านคิดของท่านว่าท่านนี่คือพระอรหันต์องค์หนึ่งคนจึงมาเคารพกราบไหว้เหมือนพระอรหันต์ตาเจ้าทั้งหลายถ้าหากเราไม่เป็นพระอรหันต์จริงเนี่ยเขาจะมากราบมาไหว้มาถวายสักการะเราทำไมถ้าอรหันต์มีในโลกเรานี่แหละคนหนึ่งหนึ่งในอรหันต์ทั้งหลายแต่คิดของท่านยังยิ้มย่องยังจริงพยองเลยทีเดียวเขาเอาลาบสักการะมาเป็นเครื่องวัดในขณะนั้นท่านนอนหลับท่านก็ฝันแต่ในอรรถกถาก็บอกว่าไม่ได้ฝันนะมีตัวจริงๆมาบอกเลยว่าโอ้ยท่านนั้นไม่ใช่พระอรหันต์พอละมุนอะไรดอกการกระทำของท่านนั้นเป็นเพียงการหลอกลวงโลกเท่านั้นหนทางที่จะไปเป็นพระอรหันต์ไม่มีอยู่ในปฏิปทาของท่านนู่นพระอรหันต์อยู่นู่นเหนือนี่ขึ้นไป120โยชน์นครหนึ่งมีชื่อว่าสาวัตถีมีวัดวารามใหญ่โตชื่อเชตวันพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นอยากเป็นพระอรหันต์จริงก็ตรงไปตรงโน้นว่าอย่างนี้พาหิยะก็สลดใจก็ต้องเดินทางมันทั้งคืนเลยว่ากันว่านั่นสิที่มาบอกนั่นเป็นสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนปุพพสมุทาจินตานิมิติโกว่ากันว่าในอรรถกถาเทวดาที่มาบอกนั้นเป็นเพื่อนกันแต่ชาติก่อนเคยบวชด้วยกันประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันสี่คนสามคนเดี๋ยวนี้ยังไปเป็นพ่อค้าอยู่ทางเบิกชายแดนคนที่สามคืออาพาหิยะแล้วก็เรือแตกลอยคอมาเป็นพระอรหันต์เกอยู่ตรงนี้ส่วนองค์ที่สี่เป็นเทวดานั้นบอกว่าได้บรรลุอนาคามีไปอยู่นู่นสุทาวาสนู่นมันเป็นอย่างนั้นก็เลยมาบอกสงสารกันเพื่อนเก่ากันเนี่ยนี่เป็นเหตุให้เกิดฝันความจริงสิ่งที่เรียกว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกเนี่ยสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนนั้นก็พอจะอนุมานได้กับคำว่าสมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์ประสบการณ์ตั้งแต่ย้อนหลังไปวันนี้เมื่อวานนี้มาซื้อนี่ก็ถือว่าเป็นชาติก่อนได้นะไม่ต้องตายเน่าเข้าลงแล้วมาเกิดใหม่ชาติก่อนคือปละโลโกโลกอื่นขณะอื่นจากขณะนี้เพราะเหตุนั้นอันนี้ก็สรุปเข้าเป็นอันเดียวกันได้ที่เรียกว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกสมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์ก็ดีฝันจากสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนก็ดีทีนี้มีฝันแบบอภิธรรมฝันแบบอภิธรรมนี่ก็ต่อมาเอกมีคำว่าคาตุโขพะโตสปินังปัสสติฝันเพราะธาตุแปรปรวนพระเวสสันดรเคยพูดกับนางมัทธีนางมัทธีฝันในคืนนั้นนะฝันในคืนนั้นหากฝันเพราะเทพสังหรณ์ เทวทูปะสังหารโกเทวดาสังหรสงสารนางและเกิดมาพรุ่งนี้แหละหนอนางแกมีความทุกข์คืนขมโทมนัสปริเทวนาการลูกสุดที่รักดังดวงตาดังหัวใจจะพัดพากจากเธอไปในขณะที่เธอเข้าป่าดงพงไพหาหัวมันลูกไม้เพราะขณะนี้ไอ้ชูชกกำลังแขวนเปนอนอยู่ใกล้ๆกระท่อมอาสมของนางโดยนางไม่รู้จักอะไรเลยพรุ่งนี้นางเข้าไปชูชกก็จะมาขอเด็กสองคนไปแหมเทวดาทนไม่ได้สงสารนางเหลือเกินผู้มีแต่คุณงามความดีปฏิบัติลูกปฏิบัติผัวอยู่ในป่าดงพงไพหาหัวมันผลหมากรากไม้มาเลี้ยงแหมเทวดาทนไม่ได้ก็เลยเทวทูปสังหารโกสุปินังปสติเทวดาก็เลยสังหรทำให้นางกระวนกระวายร้อนผ่าวูอยู่ทั้งตัวจะหลับก็ไม่หลับพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวลมร้อนๆก็พัดวู้มาจากเวิ้งผานหน้าเขามาปะทะยอดไม้ไพรพฤกษ์มาถูกร่างกายของเราของนางเหมือนกับลมพัดมาจากขุมอเวจีมหานรกนางแปลกใจกระวนกระวายลำบากลำบนใจเหลือเกินทำไมนอนไม่หลับแล้วค่อนรุ่งนางก็ม่อยหลับไปในขณะที่ม่อยหลับไปนางก็ฝันเห็นบุคคลตัวใหญ่ๆร่างกายกำยำร่ำสันหน้ากลัวมือหน้าตาทำมึงถึงแยกเขี้ยวก้ามเป็นมัดๆเหมือนยักษ์ปักลันเอาดอกไม้สีแดงทาดหัวหนุ่งผ้าเปียวสีแดงเสื้อไม่ใส่มือขวากำดาบมันวับขาวปราบเลยมือซ้ายก็กระชากประตูยกตีนขึ้นกระทืบประตูเข้ามาหานางแล้วมือซ้ายก็จับผมนางล่างออกมาตัดตีนสีมือแล้วควักเอาดวงตาเอาหัวใจนางมาแหวะหุยนางขอร้องอ้อนวอนขอพรขออภัยขอชีวิตเอาไว้เอกคนนั้นมันไม่ฟังมันตัดตีนศีลมือตัดเท้าตัดแขนมาทันทีเลยพาอกแหวะอกเอาหัวใจออกมาขยี้ควักเอาดวงตานางตื่นขึ้นมาพางลูบดูขาดูแขนดูตาดูอะไรยังมีอยู่ใจเต้นตูมตามร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องมีแก่ชีวิตเราแน่ๆความฝันนี้ก็เลยไปถามพระเวสสันดรยังไม่สว่างเวสสันดรก็เลยสวนออกมาใช้อีกอันหนึ่งว่าคาตุโขพะโตสุปินังปัจจติมัชีเอ้ยว่างั้นดูก่อนพระนางความฝันของพระนางนั้นเพราะธาตุแปรปรวนเคยอยู่ในพระบรมมหาราชวังเคยอยู่เย็นเป็นสุขขำกลางพรมอันนุ่มนิ่มอยู่ดีกินดีมีคนป้อนหิวห้อยอะไรต่างๆแต่บัดนี้นางมาอยู่ในป่าในเขากินเผือกกินมันหัวมันลูกไม้อะไรต่างๆนางคงทำอะไรไม่ได้อย่างสมัยก่อนแล้วในที่สุดธาตุมันก็เลยแปรปรวนมันก็เลยฟันไปทั่วเอาแน่นอนไม่ได้ที่เรียกว่าธาตุโขพะโตสุปินังปัสสติฝันเพราะธาตุแปรปรวนเนี่ยความจริงนางฝันเพราะว่าเทวดาสังหรเทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติแต่พระเวสสันดรก็ยักเอามาตอบว่าธาตุโขพะโตฝันเพราะธาตุแปรปรวนเนี่ยอันหนึ่งนะแล้วอันหนึ่งฝันอีกแบบเนี่ยพี่ทำอนุภูตปุพัตโตอารมณ์ที่ได้สะสมก่อนให้เก็บมาให้ฝันอย่างหูได้ยินเสียงตาได้เห็นรูปพออกพอใจอะไรต่างๆในกลางวันหรือในวันก่อนในก่อนหลับไปก็ฝันเหมือนคนเคยสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่มาตั้งนานแล้ว5ปี10ปีนอนหลับไปก็ยังฝันได้สูบบุหรี่บางทีตื่นมาว่าเอ๊ะทำไมเรายังฝันสูบบุหรี่อันนี้เลยด้วยอนุภูตปุพัตโตสุปินังปัสสติอารมณ์ที่ได้สัมผัสก่อนๆมันเก็บมาความจริงเหล่านี้ก็สรุปอยู่ในด้วยกันได้ที่ว่าอนุภูตปุพพโตอารมณ์ที่ได้สัมผัสก่อนๆนี่เก็บมาก็พอจะอนุโลมเข้ากันได้กับคำว่าสมุทาจินโตจากประสบการณ์ต่างๆก็เก็บมาแล้วอันที่3แบบอภิธรรมเรียกว่าเทวโตปสังหารโกเทวดาสังหรณ์บอกเหตุอันนี้ก็ตรงกับคำที่กล่าวมาแล้วที่นางมัทธีได้ฝันที่ว่าเทวทูปสังหารโกสุปินังปัสสติอันเดียวกันปุพพนิมิโตอำนาจบุญและบาปมันก็ตรงกันเป็นอันว่าในอภิธรรมเนี่ยฝันแบบอภิธรรมจะมีอยู่4อันและฝันแบบพระสูตรแบบอัจฉริยะไปรวบรวมมาอีกก็มีอยู่6อันรวมแล้วเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นแต่เพียงแต่ใช้สับผิดกันไปนิดหน่อยเอาสรุปอีกทีหนึ่งว่าความฝันนั้นมันมาจากเหตุ6อันวาติโกสุปินังปัสสติฝันจาก เพราะลมกำเริบปิติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะดีกำเริบไปโรงพยาบาลบ่อยๆถุงน้ำดีอักเสบอะไรต่างๆตาเลื้องอะไรขึ้นมาเนี่ยอันที่สามเสมิโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเสมหากำเริบเป็นขี้กระยือหายใจไม่ออกกลางคืนนอนหลับๆเพราะฝันอันที่สี่เทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเทพสังหารอยู่ดีๆฝันเห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นบุคคลที่ไม่เคยคุ้นไม่เคยรู้จักแต่เป็นเมื่อกับรู้จักกันมาบอกเหตุบอกราอันนั้นจะเกิดขึ้นอันนั้นจะมีมาอย่างนี้อันที่ห้าสมุทาจินโตสปินังปฏิฝันจากประสบการณ์จะได้เก็บสะสมมาจากอารมณ์เก่าๆอันที่หกปุพพนิมิตโตสปินังปฏิบุญบาปได้ทำไว้แต่ปางก่อนปากฏเห็นเป็นความฝันอย่างเป็นอย่างนี้หกอันนี้จะรวมมาแล้วมันอยู่เพียงเท่านี้แต่เอามารวบรวมกันเก็บโน้ตมาเก็บนี่มามันก็มีประมาณสักสิบเอ็ดอันแล้วก็สรุปลงด้วยกันได้เอาล่ะเป็นอันว่าวันนี้เราจะพูดกันเรื่องความฝันทุกคนก็เคยฝันเมื่อพูดถึงความฝันนี่ใครๆก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สำหรับคนที่ไม่เคยฝันเลยคงจะแปลประหลาดคงจะมหัศจรรย์มากว่าอะไรคือความฝันก่อนนอนอยู่ดีๆฝันไปนู่นไปนี่คงจะแปลกใจเพราะเหตุนั้นทุกๆคนเคยฝันได้เรื่องฝันเป็นความจริงบ้างฝันไม่จริงบ้างฝันไม่เกี่ยวอะไรกับความเป็นอยู่ของเราเลยก็ได้ฝันมาจากประสบการณ์ที่เก็บสะสมมาจากอารมณ์ต่างๆอะไรทำนองเนี้ยเพราะเหตุนั้นเรื่องความฝันที่เป็นจริงนี่เราเอานำมาพูดนั้นเพราะว่ามีคนได้ขอร้องให้อัตมามาหลายทิศหลายทางทางมุกดาหารโน่นก็ดีทางเมืองอุบลก็ดีทางนครพนมมีคนเขียนจดหมายมาว่าอยากจะให้ท่านได้เล่าเรื่องพุทธธรรมนายอะไรต่างๆที่คนโบราณเคยเล่าบางคนบอกว่าเห็นท่านพูดนี่เหมือนผู้เฒ่าผู้แก่ก็อยากแกฟังก็เลยไตเติ้ลมันซะยาวจืดเลยเพราะว่าไอ้ความฝันนี่มันมีบางครั้งก็เป็นจริงดังกล่าวแล้วประธานาธิบดีลิงคอนแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีคนเคารพนับถือรักมากบุคคลคนได้มีส่วนสร้างสรรค์อเมริกาให้เด่นดังให้ยิ่งใหญ่โตปลดทาสเลิกทาสออกมาแบบสมัยพระเจ้าอยู่หัวปิยมหาราชของเราก็ดีการรวบรวมสหรัฐอเมริกาให้มาเป็นยูเนียนออฟอเมริกานั้นก็ดีคนนี้เป็นคนดีมากแต่วันหนึ่งก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตไป10วันประธานาธิบดีลิงคอนนี่ได้นอนหลับไปเพราะคนนี้เป็นคนขยันมากไม่ได้เลิกงานมาดึกๆยังฝ่าฟืนเองนะชาวบ้านได้เห็นแกฝ่าฟืนประธานาธิบดีฝ่าฟืนแต่ไม่ก่อนโลกมันยังไม่เจริญมาฟื้นเสร็จอาบน้ำอาบท่าก็เข้านอนในขณะที่นอนหลับไปใกล้สว่างก็ฝันยังไงรู้ไหมแค่ฝันเห็นความเงียบเงียบเหมือนตายเลยไปไหนมาไหนเงียบนานๆได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนวิเวกวังเวงแล้วความเงียบนั้นได้ถูกทำลายไปด้วยเสียงร้องไห้ระงมคืนของระทมทุกข์เหมือนว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความรันทดความทุกข์ยากลำบากแล้วก็แปลกใจไม่เห็นใครมีแต่เสียงร้องไห้มึงเสียงนั้นร้องไห้เงียบก็เดินขึ้นไปชั้นบนก็เห็นไฟสว่างไม่มีใครในบ้านตนเองเดินลงมาชั้นล่างก็เห็นทหารยามยืนถือปืนอยู่เดินเข้ามาหาแล้วก็เห็นโลงศพอยู่ข้างๆแล้วก็เลยถามว่านั่นอะไรทหารยามบอกว่าศพครับผมมาเฝ้าศพใครก็บอกว่าศพของท่านประธานาธิบดีถูกคนร้ายยิงตายพอพูดอย่างบอกว่าให้ดิชอบคนก็ประธานาธิบดีก็คือเรานี่เองแต่ทำไมเรายังอยู่ประธานาธิบดีไหนอีกแล้วท่านก็ตื่นมาก็ซึมกระเทือคิดทำไมมันฝันอย่างนี้ทำไมฝันอย่างนี้ตลอดเวลา7วัน8วันถึงวันที่9เช้ามาวันที่9ท่านได้นั่งรถมาไปกับศรีภรรยาของท่านภรรยาก็เลยถามว่าหมู่นี้รู้สึกว่าเห็นท่านประธานาธิบดีเงียบเหงาซึมเศร้าไม่ค่อยพูดค่อยจาไม่ร่าไม่เริงเหมือนก่อนท่านมีอะไรในจิตในใจหรือประธานาธิบดีลิงคอนก็บอกว่าฉันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าฉันฝันแปลกๆภรรยาก็ถามว่านี่เธอเชื่อความฝันด้วยหรือมีแต่ยายแก่เท่านั้นเนี่ยเขาเชื่อความฝันท่านก็บอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกแต่ฉันฝันแปลกๆถ้าหากความฝันนี้เป็นจริงเรื่องราวในศาสนาในคัมภีร์ไบเบิลในคัมภีร์ศาสนานั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเลวหลายจนเกินไปภรรยาถามว่าเธอฝันว่าอะไรท่านก็เล่าให้ฟังว่าฝันเห็นความเงียบเหมือนตายน นานได้ยินเสียงหมาเห่าหอนโหยหวนวิเวกวังเวงหน้าหวาดสะพรึงกลัวที่สุดเลยพอเสียงสุนัขเห่าหอนเงียบไปก็ได้ยินเสียงร้องห่มร้องไห้ปริเทวนาการคืนขมระทมทุกข์เหมือนกับโลกทั้งโลกเต็มไปด้วยทะเลแห่งความทุกข์หยาดน้ำตาของดินฟ้าอากาศเหมือนจะเป็นแต่ความคลื่นรันทดใจร่วงหล่องลงมาเมื่อเสียงร้องไห้เงียบฉันขึ้นไปข้างบนก็เห็นแต่แสงไฟและฝันว่าลงมาข้างล่างเห็นทหารยามยืนถือปืนเฝ้าโลงศพถามว่านี่อะไรเขาบอกว่ามาเฝ้าโลงศพศพใครท่านประธานาธิบดีถูกคนร้ายยิงตายว่าอย่างนี้แม่ภรรยานั่นฟังอย่างเงียบก็แล้วความฝันเธอน่ากลัวจริงนะแต่ว่าความฝันก็คือความฝันไม่มีใครเชื่อความฝันนอกจากยายแก่เท่านั้นท่านประธานาธิบดีก็บอกว่าจริงสิโชคดีนะที่ฉันไม่เชื่อความฝันแต่ฉันเชื่อความฝันนี่ฉันคงจะทุกข์ตายในความฝันนี่แหละก็เล่าอย่างเงี้ยแล้วในขณะที่เล่าให้ภรรยาฟังตอนเช้าตอนเย็นก็ไปดูละครที่โรงละครแห่งชาติกำหนดจะไปดูละครเนี่ยกำหนดไว้ก่อนแล้วล่ะแต่วันนั้นไปช้าไปหน่อยละครเขาก็เล่นไปก่อนพอประธานาธิบดีไปถึงละครการแสดงก็ยุบทุกคนยืนขึ้นร้องเพลงแบบว่าเราร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโรงหนังก่อนฉายหรือว่าฉายหนังจบอาตมาเคยจำได้ตอนเป็นคารวะพอฉายจบก็ข้าบอราพุทธเจ้าหลวงทุกคนลุกปุ๊บนี่ก็เหมือนกับเมื่อท่านประธานาธิบดีเดินขึ้นไปแล้วถึงโรงละครทุกคนก็ยุบแล้วก็ยืนขึ้นร้องเพลงสรรเสริญ Turn to the Chief ปรากฏว่าพอเพลงสรรเสริญ Turn to the Chief จบลงไปท่านก็ยืนรับฟังการร้องเพลงที่สรรเสริญนั่นแหละพอเสียงเพลงจบเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นเขายิงมาจากตอนบนฝ่ายหัวท่านประธานาธิบดีเลยแล้วก็ตายมีความฝันนี่ก็เป็นยิงอีกแหละเพราะเหตุนั้นทำเป็นเล่นไปนะท่านสาธุชนทั้งหลายความฝันเป็นจริงก็มีอาตมาจึงนำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังนี่คือความฝันที่เป็นจริงอันหนึ่งในโลกยุคปัจจุบันทีนี้มาดูความฝันของพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะเล่าต่อไปถึงความฝันของพระจ่าประเสนที่โกศลวันนี้ถ้าเวลามันหมดไปเดี๋ยวพูดวันใหม่กันต่อไปเราไปรีบไปร้อน พระพุทธเจ้าของเราท่านเคยฝันก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไปเปิดพระไตรปิฎกฉัตถสูตรธรรมนัพวรรคปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่196หน้าที่267พระพุทธเจ้าท่านเคยเล่าให้แก่ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความฝันอันยิ่งใหญ่5ประการนี้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนก็ปรากฏแก่เราท่านว่าอย่างนี้และท่านก็เล่าให้ฟังก่อนที่แรกนั้นท่านฝันเห็นตนเองนอนคับแผ่นดินเอาหัวนี่เอาเขาสเนนุราชเป็นหมอนหนุนนอนต่างขนเอยมือเท้าสองข้างย่อนลงในมหาสมุทรทั้ง4ท่านว่าอย่างนี้สะตัวยังมหาปฐวีมหาสิยันนังอโหสิมหาปฐวีแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ไพศาลมหาสนังนอนคับแผ่นดินเลยท่านว่าอย่างนี้แล้วข้อที่สองท่านบอกว่าฝันเห็นพวกหญ้าเกิดขึ้นตั้งแต่สะดือแทงขึ้นไปถึงฟ้าว่าอย่างนี้ติริยานามตินชาติจะเรียกว่าหญ้าอะไรหญ้าตินชาติหญ้าติริยานามเขาแปลว่าเป็นหญ้าคากันแล้วกันบางคนก็เรียกหญ้าคาว่าหญ้ากุศะกูซาได้เคยไปเห็นที่ประเทศอินเดียมันหอมๆนะนิ่มๆเป็นตานั่งแต่ติริยานี่คงจะเป็นหญ้าคาบอกว่าเกิดจากสะดือแทงจากสะดือนี่ขึ้นไปทะลุฟ้าข้อที่สองยังมีอีกที่สุดทั้งหลายข้ออื่นอีกยังมีอีกถ้าบอกว่าปุณณจะปรังภิกขเวตถาคตสารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุเพวสัมโพธานะสัมพุทธัสสะโพธิสัตตเตวะสัตโตเสตากมีกันหะสีสาปะเทหิอุสสกิตวายาวชานุมันทลาปฏิชาเทซุ่งขออภัยพูดภาษาบาลีอย่างนี้ถ้าว่าภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเมื่อก่อนเรายังไม่ตรัสรู้เราอยู่เป็นโพธิสัตว์อยู่นั้นเราได้ฝันเห็นนอนตัวขาว เสตากิมีนี่เสตากิมีกิมีกิมีชาติแปลว่านอนนอนตัวขาวๆกันหะศีรษะหัวดำๆกันหังไปบดำกันหะศีรษะปะเทอุสกิตวายาวชานุมันทลาปฏิชาเทสุงท่านบอกว่านอนตัวขาวๆหัวดำๆคานโยเยขึ้นมาตามเท้าจนถึงหัวเข่าของเรานะและท่านก็บอกว่าข้ออื่นยังมีอีกข้อที่สี่ท่านฝันเห็นนกบินมาจากทิศต่างๆสีต่างๆกันจัตตาโรสกุณานานาวรรณานานาวรรณาก็เรียกว่ามีสีต่างๆกันนกบินมาทั้งสี่ทิศจัตตาโรสกุณานานาวรรณาจตุหิทิสาหิอาคันตวาปาทะมูเลนิปติตตวาสัพพเสตาสัมปัตชิงสุนกซึ่งบินมาจากที่ต่างๆมีสีต่างๆกันสกุณานานาบรรณาบินมาทั้งสี่ทิศมาแล้วก็มาหมอบลงที่ใต้ตีนใกล้ๆตีนนะปาทมูลเลอาคันตวาปาทมูลเลนิปติตวาได้มาหมอบราบอยู่ที่เบื้องบาทของเราตถาคตสัพพเสตาสัมปัจจิสุนกทั้งหลายเหล่านั้นก็กลายเป็นสีขาวเหมือนกันหมดนี่ท่านฝันอย่างนี้ท่านฝันอย่างนี้ฝันข้อสุดท้ายภิกษุทั้งหลายเราฝันว่าเดินเข้าไปเหยียบบนกองขมูดกองขูดพูดง่ายๆว่ากอง
1: พูดง่ายว่าเดินไปบนกองขมูดกองขูดก็คือกองอุจจาระเท่าภูเขาเข้ามาว่าเราฝันว่าได้เดินเหยียบไปบนกองอุจจาระกองปฏิกูลกองมูดกองขูดเท่าภูเขาแต่ไม่แปดเปื้อนเรานี่คือความฝันของพระพุทธเจ้าเมื่อตอนที่ก่อนที่จะได้ตรัสรู้พระศาสดาได้ศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเองตลอดเวลาทั้ง6ปีทรงทรมานพระองค์ทุกอย่างหลังจากนั้นพระองค์ก็มาระลึกได้ว่าการที่จะทรมานตนเองนี่มันเป็นทุกข์ถึงที่สุดมันก็ไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสได้กิเลสมันมีอยู่ในกายในจิตถ้ากายกับจิตนี้ยังไม่ดีไม่งามเพียงพอจิตยังไม่มีสติปัญญาเพื่อจะชำระกิเลสเพื่อจะไถ่ถอนเพื่อจะปลดเปลื้องปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ออกมาให้ได้มันไม่อยู่ที่กายเรามาทรมานกายทำไมทุกโคนำมาซึ่งทุกอนาริโยไม่ใช่ทางของพระอริยเจ้าอนัตถสัญญิโตไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เลยท่านคิดได้อย่างนี้ท่านก็มานึกถึงว่าร่างกายที่มันสูบซีดเหล่านี้มันไม่เหมาะที่จะเอามาทำความเพียรให้เกิดที่สบายแห่งจิตแล้วไปสู่ความสงบแล้วไปสู่ปัญญาเพ่งพินิจที่ละเอียดเราควรจะต้องจัดการกับกายนี้ให้มันดีมันงามขึ้นท่านก็เลยหันมาบริโภคอาหารและพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็หนีจากไปในคืนก่อนที่จะตรัสรู้พระองค์ก็เลยได้ฝันลองไปเปิดสุบินสุภมณวรรคปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่196หน้า267เราก็จะได้พบแล้วพระพุทธองค์ก็ได้พยากรณ์ได้ทำนายได้เล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่เราฝันว่าตัวเราเองนอนอยู่บนพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลคับแผ่นดินหัวเอาเขาสิเนรุราชเป็นหมอนมือเท้าทั้ง4ทั้ง2ข้างที่หย่อนลงในมหาสมุทรทั้ง4ขออภัยแล้วพยายามใช้สำนวนชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้ว่าตามพระไตรปิฎกอย่างนั้นตลอดไปขอให้เป็นเขาคงเรื่องอย่างเดียวกันอะไรต่างๆเพราะว่าในสำนวนของพระไตรปิฎกมันซ้ำซากคนสมัยใหม่ฟังแล้วก็เบื่อหน่ายนั่งนะครับบางคนพระบางองค์เนี่ยพระผู้เฒ่าบางองค์เบื่อเลยอ่านแล้วก็วางจักแม่นหยังว่าจะมองเป็นภาษาผู้ไทยอันใดก็มีแต่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอันความจองความบรรทัดหนึ่งสองบรรทัดภิกขุทั้งหลายอีกแล้วอันมาจักความเว้าหลุดเศร้าโบจักอ่านว่าสันคืออยากได้ก็มีจะเป็นภาษาพี่น้องชาวภูไทยเราข้อที่เราฝันว่าร่างกายของเราใหญ่ครับแผ่นดินเขาเสนนุราชเป็นหมอนมือเท้าหย่อนลงในมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตนั้นเป็นนิมิตให้เรารู้ว่าเราจะต้องตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระธรรมคำสั่งสอนของเราเนี่ยจะครอบงำศาสดาทั้งหลายทั้งหมดคนเขาทั้งหลายจะได้รู้จักประพฤติปฏิบัติตามส่วนข้อที่สองฝันว่าหญ้าคาแทงจากสะดือทะลุถึงฟ้านั้น เป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าคำสั่งสอนของเราธรรมจักรอันประเสริฐที่เราให้เป็นไปนั้นจักดังกึกก้องตลอดทั้งโลกนี้เทวโลกพรหมโลกมารโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกไม่มีใครสามารถที่จะคัดค้านได้ว่าอปฏิ

นุ่งขาวห่มขาวยังหัวดำๆมาประพฤติสมณธรรมเจริญอุโบสถสังฆกรรมเจริญสมณธรรมนาสมณธรรมสมาธิภาวนากันแล้วเขาก็จะนุ่งขาวห่มขาวเหลือหัวดำๆไว้พูดถึงตอนนี้ก็นึกถึงวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมที่วัดแม้นอนตัวขาวๆหัวดำๆมากันไกลๆจากนครปฐมจากชุมพรทางเหนือมาตั้งแต่แม่ฮ่องสอนแม่นัดพบผู้ฝ่ายธรรมกันจริงๆ500กว่าคนมารวมกันที่วัดใต้ร่มไม้เงียบไม่มีแม้กระทั่งเสียงจะไอจะจามก็แทบจะไม่มีในเวลานั่งสมาธิ4ชั่วโมงต่อ1วันนี่นึกถึงคำฝันที่พระศาสดาได้เคยฝันว่าสโตเซตากิมีกันหาที่ซาประเทหิอัสกิตวายาวชนุมันทลาปฏิชาเทสูงนอนตัวขาวๆหัวดำๆคานขึ้นมาตามท่าจนถึงเข่าของเราตถาคตเปรียบเหมือนผู้ที่จะมานุ่งขาวห่มขาวชั่วกู้ชั่วยามประพฤติปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาฝึกเนื้อฝึกตัวสร้างสรรค์บารมีซึ่งตนให้เจริญก้าวหน้านำวิถีชีวิตให้ไปสู่สิ่งที่ดีที่งามตามคันลองครองธรรมของพระศาสดาส่วนข้อที่4ที่บอกว่านกสีต่างๆบินมาเสถิตหมอบลงต่อเบื้องพระบาทและกลายเป็นสีเดียวกันจัตตาโรสกุณานานาวรรณาจตุหิติสาหิอคันตวาปาธมูลเลนิปฏิตวาสัพเสตาสัมปจิสัมปจิงสูงทั้งหมดนั้นท่านกล่าวว่าจะมีบุคคลจากตระกูลต่างๆจากวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรจะเข้ามาบวชในธรรมวินัยของเราตถาคตกลายเป็นผู้ไม่มีวรรณะเววรรณยมหิอชูประคะโตเราเป็นผู้ปราศจากทอดทิ้งแล้วซึ่งวรรณะมาเป็นสีเดียวกันสีเหลืองหนุ่งขาวห่มขาวกอกเหมือนกันมาหนุ่งเหลืองนุ่งห่มผ้ากาสาวาพัดอันเดียวกันอยู่ในธรรมวินัยอันเดียวกันเหมือนนกคนละสีมาทั้งทิศทั้งสีมาหมอบลงกลายเป็นสีเดียวกันนี่ท่านก็รู้ว่าอย่างเนี้ยส่วนข้อที่5ลาภตะกะละเสียงเยินยอเปรียบเสมือนกองปฏิกูลสกปรกโสโครแห่งอุจจาระมูดกูดเราเหยียบไปกองเท่าภูเขาไม่แปดเปื้อนจิตใจเราจะไม่สยบไม่มัวเมาไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับลาภตะกะละเสียงเยินยอได้มาเราไม่ได้ดีใจเสียไปเราไม่โศกเศร้าทุกคนจะมาด่ามาเว้ามาอ่อนมาวอนมากราบมาไหว้สรรเสริญเยินยอเทวดาฟ้าดินให้ความเคารพสรรเสริญแต่บุคคลบางคนไร้ค่าไร้ฟันอย่างองค์กลิมานอย่างพระเทวทัตกิ่งก้อนหินมาใส่โพจองร่างจองพานปล่อยช้างธนบาลมาไล่ฆ่าไล่เหยียบแล้วก็ลูกชายพระราหุลทั้งหมดนั้นพระองค์มีความรักเท่ากันเทวทัตตัมหิองค์คลิมาละโจเลธนปาระเกราหุเลจะสัพพัทธสมมานาโสไม่ว่าจะเป็นช้างธนบาลที่ไร้ค่าพระเทวทัตผู้จองล้างจองพันองค์กุลิมานที่ไหลฟันลาหุนที่เป็นลูกพระพัทธสมมานโสเรามีพระทัยเสมอเหมือนกันอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่แปดเปื้อนมนทินไม่ว่าจะเป็นเสียงสนเสริญเยินยอนินทาว่ากล่าวเมื่อเขารักเขาก็ชมเขาไม่นิยมด่าหัวไทยเบืองไทยเบืองพวกโกสัมพีเดินขบวนด่าทั้งเมืองพระองค์ก็ไม่กอดทั้งหมดนี่เป็นความฝันข้อที่5ความฝันที่เป็นจริงดังกล่าวเนี่ยมักจะมีให้เราเห็นในเรื่องราวของศาสนาแต่ความฝันที่ไม่เป็นจริงก็มีเยอะแยะนะเราอย่าไปสนใจเพราะความฝันที่จะเป็นจริงมันต้องมีเหตุดังกล่าวมาแล้ว 5-6 ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระทรงองค์เจ้าที่เพ่งสมาธิภาวนาศึกษาธรรมะเอาจริงเอาจังในป่าในเขาในกระท่อมคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดเนี่ยบางวันจิตใจท้อแท้หดหู่รันทดว่าเรานี่ทำไมเนาะช่างอาภัพวาสนาเหลือเกินประพฤติปฏิบัติไม่ย่อย่อนแต่ไม่เห็นจิตใจเจริญก้าวหน้ามีแต่ฟุ้งหลังจากฟุ้งบางทีก็ไม่มีความสุขใจเบื่อหน่ายแต่จิตใจก็มีศรัทธาเพ่งทำได้ร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าร้องไห้ในการประพฤติพรหมจรรย์แต่เสร็จแล้ววันหนึ่งจิตของท่านมันทุกข์เต็มที่มันฟุ้งเต็มที่มันก็อาจจะไปสู่ความสงบแล้วก็อาจจะฝันก่อนนั้นเนี่ยมันอาจจะฝันมาบอกให้รู้ว่าจะเป็นอะไรจะฝันได้เหาะเฮินเดินอากาศดังกล่าวแล้วหรือฝันเห็นอาสมเห็นกระท่อมป่าเขาลำเนาไผ่สวยสดงดงามเห็นแม่น้ำที่ใสแล้วก็ได้เราได้เรือได้แพนั่งไปในแม่น้ำ
่านไปจะข้ามไปนั้นถ้าฝันอย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมกำลังจะเจริญก้าวหน้าแล้วความ

0: วุ่นวายฟุ้งซ่านลำคาญจะสงบลำงับลงเหมือนฤดูกาลแห่งดินฟ้าอากาศเมื่อแดดออกแล้วฝนตกฝนตกแล้วก็แดดออกเมื่อมีหนาวแล้วก็มีร้อนจิตใจวุ่นวายแล้วมันก็มีสงบเมื่อมันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละอันมันจับฝันอย่างเนี้ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันจะเป็นบุพพนิมิตมาให้บุพพนิมิตโตบุญบาปทำไว้ปรากฏให้เห็นหรือมันจะก้าวหน้าอย่างไรเนี่ยมันจะเป็นไปเองทำให้เราได้เห็นหรือบางทีเทวดาสังหรณ์เทวโตประสังหารโตเทวดาสังหรณ์บอกเหตุให้รู้หรือว่าบุพพนิมิตโตอำนาจบุญบาปต่างๆเขาก็จะบอกให้ลักษณะเช่นนี้ดังที่นามธีฝันนั่นดังที่พระเจ้าสนชัยฝันพระเจ้าสนชัยฝันก่อนที่จูชกจะนำหลานเข้ามาสุภบรมมหาราชวังกรุงศรีพีเชตุดรนครที่รุ่งเรืองด้วยโภคะนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยในคืนนั้นนอนหลับไปฝันฝันว่ามีคนเอาดอกบัวมาให้สองดอกดอกหนึ่งกำลังแย้มบานดอกหนึ่งกำลังตูมแต่งกำลังน่ารักพอได้รับดอกไม้เท่านั้นดอกบัวนั้นก็ร่วงพลูลงมากลีบก็ดีเกสรก็ดีเปื่อยสลายร่วงลงมาสู่ระสู่อกแล้วก็หอมกลุ่นไปทั้งพระบรมมหาราชวังชาวมาแปลกใจเอาหอนหลวงประจำราชสำนักมาทำนายทายทักก็บอกโอ้พระชุกเข่าพระเสาแสกจำแนกเห็นไม่มีอาเพศเคราะห์รมสมราศีอะไรหากจะเป็นโชคดีบุคคลที่รักที่เสน่หาหลงล้านจากไปไกลๆจะมาปรากฏให้เห็นให้ท่านได้ชื่นชมยินดีพอสายๆมาชูชกมันก็จูงเด็กสองคนเข้าไปเนี่ยความฝันเหล่านี้มีแต่เราไม่ค่อยจะสนใจกันทีนี้มาดูความฝันอีกอันในสมัยพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ยังมีพระชนมายุโยทรงจำพรรษาที่เชตวันมหาวิหารอารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์เกลื่อนกลนไปด้วยผู้คนผู้ใฝ่ธรรมไปแสวงศึกษาธรรมอารามอันนี้เป็นของเศรษฐีใจบุญชาวเมืองสาวัตถีคือนายสุทัศน์ได้ไปซื้อสวนตาเชตแล้วเอามาสร้างเป็นวัดตั้งชื่อว่าเชตวันมหาวิหารตลอดเวลา20กว่าปีพระองค์ทรงเกษมพระสำราญอาศัยเชตวันมหาวิหารนานแต่จะนานประกาศธรรมของพระศาสดายิ่งใหญ่ไพศาลนักแล้ววันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลชื่อว่าพระเจ้าปเสนที่โกศลก็ได้เข้ามาหาตอนเช้ามืดเลยมาแต่เช้าฝันไม่ดีฝันไม่ดีในพระไตรปิฎกจารึกไว้ในมหาสุบินนชาดกพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่77หาง่ายหน้าที่24แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรบอกว่ามันเป็นความฝันและพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะเกิดอาเพศเหตุภัยในขณะนี้หาไม่ได้แต่จะเป็นในโลกนี้ในอนาคตแล้วมันก็จบเอาร่วนๆแค่นี้ถ้าเราจะต้องอาศัยรายละเอียดเหล่านี้จากอรรถกถาจารย์ที่อธิบายขยายความไว้ที่นี่มันก็มีเขียนไว้ทั้งในภาคภาษาไทยกลางของเราเขียนเป็นสำนวนเป็นกาบเป็นกรให้เราได้รู้ให้เราได้รู้แล้วก็สอนคนรุ่นหลังคือคนสมัยก่อนไม่ค่อยได้หนังสืออ่านหนังสือกันไม่ค่อยจะออกให้จะพูดให้กันฟังเฉยๆมันก็จำกันยากฟังพอเข้าใจแต่ก็ยังจำกันไม่ได้ก็เลยทำเป็นกาบเป็นกรอย่างในทางภาคกลางของเราก็ทำเป็นก่อนทางภาคอีสานแม้แต่ในประเทศลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประเทศลาวพี่น้องสองฝากฝั่งแม่น้ำของอันเป็นลุ่มน้ำที่เจริญรุ่งเรืองด้วยไมตรีจิตวิตรภาพสันติภาพความสงบร่มเย็นสองฝากฝั่งของอันนี้เคยมีมาเป็นเวลาช้านานก่อนอื่นใดในใจกลางของสุวรรณภูมิจะเรียกแถบนี้เมืองนิวัตดินแดนสีโคตบูหรือว่าสีโคตมะปุระดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งธรรมของพระสมณโคดมบริเวณนี้ตั้งแต่อาณาจักรล้านชาวเมืองหลวงพับบางรัตนบุรีเมืองชวารวัตรรัตนบุรีศรีขนาขุดโน่นเมืองหลวงพับบางก็มีเขียนกันมาจนมาถึงยุคปัจจุบันแล้วก็พอมาเปลี่ยนแปลงการปกครองสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องหมดไปไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังแต่หนังสือเก่าหนังสือผูกอะไรต่างๆเนี่ยยังจารึกยังทำอะไรไว้อยู่ลองไปเปิดมหาสุบินนชาดกเอกนิบาตคุตตกนิกายเล่มที่27ข้อที่77หน้าที่24 มีคำภาษาบาลีที่จัดเป็นข้อความฝันว่าอุสุภาลุกข้าคาวิโยขวาจะอัตโสกังโสสิคาลีจะกุมโพโปคลณีจะอาปากจันทนังลาบูนิสีทันติศิลาปรวันติมันทูกิโยกันหักสัพเพคิลันติกากังสวรรณาปริวารยันติตาสาวากาเอลกานังพยาหิปริยาโยวัตตินยิธรรมถีติจบแค่นี้สุดท้ายมาลงท้ายว่าวิปริยาโยวัตตินยิธรรมถีติบอกว่าปริยายนี้จะเกิดขึ้นในขณะนี้หามิได้แต่จะเป็นปัจจัยแก่โลกในอนาคตอันนี้มีการเขียนไว้กันเกลื่อนทั้งในภาคกลางในภาคอีสานนี้ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยกันสองฝากฝั่งของเรามีวัฒนธรรมเรามีวรรณกรรมอันเลิศเยอะแยะไปหมดกว่าที่อื่นใดที่สุดไม่แพ้ที่ใดในโลกที่คนโบราณคนอีสานของเราก็เขียนไว้ในเรื่องราวอันนี้แหละที่ว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงฝันเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดต่างๆอย่างอุสุภาลุกขาคาวิโยขอเล่าเรื่องให้ฟังสักนิดก่อนแล้วค่อยขยายความกันว่าความฝันนี้จะเป็นจริงยังไง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี0752รหัสสถานี0752070404ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือในแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center
4: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5318เด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 007-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนาเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: โอชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำ

0: อุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ฮัลโหลจอโอ้ยมาแล้วเดี๋ยวพี่น้องมาเร็วมาอีกรอบสองมาเจ้านี่ม่วนซื่นกว่าเก่ามื้อนี้บุญหยังขวัญสิว่ามื้อนี้บุญแจกเข้าหาเจ้าของมาแย่สอนนี่ล่ะแจกไปซื่อๆนี่ล่ะมาหาใจลูกหลานเขาสิบ่แจกให้มื้อนี้แม่ใหญ่พาศิลปินในดวงใจมาหาเอ้าเต้นให้ลุดเถียนชุดมั่นไปเลยแต่ว่าก่อนสิพอกับศิลปินในดวงใจล่ะเอ้ยมานี่เขาบอกแดงเขาบอกตัวเป็นยังสิบอกสุดยอดกวนสุดยอดเต้นนานมั่วเต้นลูกแกนี่ยัดสขามาทางพี่เอ้าบ่นี่ซุ้มเนี่ยพลังหันอ่ะเขาใหญ่เขาแววอย่ามาทางพี่หล่ามาใกล้ๆตัวลำโพงของพี่มาเต้นเป็นมั่วแม่ใหญ่เอ้าบ่นี่บ่ว่าหลายใจห้างดอกเนาะหลาลูกหลานถามเบิ่งบ่นี่พบกับศิลปินในดวงใจสอนศิลป์ชัยเต้นให้ลุดเถียนไปเลยเอ้ายาว